0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

ในที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: ตอนคบไฟและใต้เสม็ด
1: ฟ้าเริ่มมืดแล้วเข้าบ้านกันเถอะ
0: เวลาอย่างนี้สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าถึงเวลาเข้าใต้เข้าไฟแล้ว
2: เอ๊ะคืออะไรหรอเหมียว
0: ก็หมายถึงเวลาที่ยามค่ำคืนมาถึงแล้วไงล่ะจ๊ะก้าวแต้มเวลาที่แสงสว่างของตอนกลางวันถูกแทนที่ด้วยความมืดกลายเป็นตอนกลางคืนอย่างไรล่ะ
2: อ๋อจากแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นแสงจันทร์แทนใช่ไหมเหมียว
0: ใช่แล้วจ้ะแต่แม้จะเป็นคืนข้างขึ้นที่พอมีแสงสลัวสลัวจากดวงจันทร์บ้างก็ยังไม่สว่างพอที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเหมือนตอนกลางวันอยู่ดี
1: อ้าวสงสัยไฟจะดับ
0: ท่าทางจะดับทั้งซอยเลยล่ะ
2: สมัยก่อนนะพอมืดก็คงจะจุดเทียนเอแต่แค่แสงเทียนจะสว่างพอหรอ
0: คนสมัยก่อนมีเครื่องให้แสงสว่างตั้งหลายอย่างนะก้าวแต้มมีทั้งไต้ทั้งตะเกียงคบไฟก็มี
2: หลายอย่างจังอ่ะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะ
1: ตะเกียงน่ะต่างแน่ๆเพราะใช้น้ำมันแต่ไต้กับคบไฟนี่ฉันไม่เคยแยกออกเลยมันต่างกันยังไงหรอสีสว่าง
0: คบไฟทำจากกิ่งไม้ล้มลุกชนิดต่างๆจ้ะคนสมัยก่อนจะนำไม้แห้งหลายๆกิ่งมามัดรวมกันเป็นท่อนยาวประมาณ3ศอกพอจุดไฟก็จะทำให้เกิดแสงสว่างอยู่ได้นานพอสมควรเลยล่ะ
2: เอาไว้ใช้ส่องทางตอนกลางคืนน่ะหรอ
0: ใช้ได้หลายโอกาสนะบ้างก็ใช้จุดให้แสงสว่างเพื่อทำการนวดข้าว
1: แล้วไต้ล่ะ
0: ไต้จะทำด้วยเปลือกไม้หรือไม้ผูบางพวกแต่ที่นิยมว่าคุณภาพดีจะใช้เปลือกและต้นเสม็ดเอามาสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคลุกเข้ากับน้ำมันยางแล้วห่อด้วยใบเตยป่ามัดเป็นเล่มยาวๆประมาณ2คืบแล้วด้วยความนิยมใช้เปลือกและต้นเสม็ดเอามาทำเป็นไต้จึงเรียกว่าไต้เสม็ด
1: อ๋อ
0: คนภาคกลางสมัยก่อนจะนิยมใช้ไต้เสม็ดจุดให้แสงสว่างในบ้านเรือนบ้างก็ใช้จุดส่องทางหรือจะใช้เป็นเชื้อเพลิงติดไฟแก่ฟืนในการหุงต้มก็ได้ไต้เสม็ดนี้ลักษณะนามเรียกเป็นลูกนะจ๊ะถ้าไต้หลายลูกผูกรวมกันเป็นแพรก็จะเรียกเป็นมัด
1: คนภาคกลางนิยมใช้ไต้เสม็ดและคนภาคอื่นๆเขานิยมใช้อะไรกันหรอ
0: เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ทำใต้แต่ละภาคอาจต่างกันแต่ปกติจะใช้ไม้ซากและไม้ผุผสมน้ำมันยางส่วนใบไม้ที่ใช้ห่อก็อาจจะใช้ใบไม้ที่เป็นทางยาวชนิดใดก็ได้และอาจเรียกชื่อต่างกันไปเช่นภาคอีสานจะเรียกว่ากระบอง
1: ฮ้อมีเยอะกว่าที่คิดเสียอีกยังมีเครื่องให้แสงสว่างแบบอื่นอีกไหมสีสว่าง
0: มีสิจ๊ะยังมีอีกหลายชนิดเลย
2: ว่าแต่ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบ้านเรามีอยู่บ้างไหมล่ะถ้ามีก็เอามาจุดไฟเหอะยืนคุยกันมืดๆมีแค่เทียนเล่มเดียวแบบเนี้ยมันเหมือนฉากในหนังผีชอบกลนะ
0: แมวอะไรกลัวความมืด
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย1 2 3 4ปุ่มปุ่มปุ้มปุ้มปุ่มรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะรวมถึงทางน้ำ1 2 3รวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มแป้งปุ๋มเป้งปุ๋มเป้งปุ๋มปุ๋มท้องปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายรวมถึง1 2 3รวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อ

0: 1-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตนกรง
1: เดี๋ยวก้อยจะไปเอาน้ำมากินพี่เก่งจะเอาด้วยไหม
2: อืมดีเหมือนกันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเลย
1: พี่เก่งทำไมคุณแม่ซื้อน้ำกินเป็นขวดๆมากินล่ะก้อยเห็นตั้งหลายขวดเราไม่ใช้น้ำจากเครื่องกรองน้ำแล้วหรออ
2: ๋อเครื่องกรองน้ำเสียน่ะคุณพ่อน่ะเอาไปซ่อมอยู่ก็เลยซื้อน้ำมากินไปพลางๆก่อนไง
3: ทำไมต้องใช้เครื่องกรองน้ำด้วย
4: ไม่ใช่เครื่องกรองน้ำต้องพูดว่าเครื่องกรองน้ำกรองคำนี้เขียนด้วยกอไก่รอเรืออ่างงองูเวลาอ่านต้องออกเสียงควบกล้ำให้ถูกต้องด้วยว่ากรองไม่ใช่กองไม่งั้นความหมายจะผิดไป
0: กรองหมายถึงใช้ตะแกรงผ้าหรืออุปกรณ์บางอย่างกั้นกักหรือแยกของหยาบเอาไว้ให้ของละเอียดผ่านไปเช่นใช้ผ้ากรองน้ำกะทิใช้เครื่องกรองน้ำกรองน้ำให้สะอาด
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ใจอะไรบ้าง
2: ล่
1: ะครับ
2: ตัวหลักนะครับตัวหลักก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตัวมรสุมตามฤดูกาลของเรานี่เองนะคร
1: ับ
2: ก็ธรรมชาติของเขานะครับก็จะมีทั้งช่วงที่แรงขึ้นบ้างนะครับช่วงที่ปานกลางช่วงที่เบาแล้วแต่ธรรมชาติเขานะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือแนวร่องมรสุมนะครับซึ่งในวันนี้เมื่อวานนะครับก็จะเห็นได้ชัดก็พาดอยู่แถวเมียนมาลาวเวียดนามนะครับก็ทำให้เป็นตัวที่มันเสริมกันอยู่นะครับเสริมกันอยู่ความชื้นก็เข้ามาเยอะนะครับด้านรับลมมรสุมก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนบริเวณที่อยู่ใกล้แนวร่องใกล้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็อย่างเช่นทางภาคเหนือครับภาคเหนือตอนบนตรงนี้ก็เสี่ยงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
1: ร่องก็คือตัวที่เป็นเส้นสีแดงข้างบนเหนือประเทศไทยตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับก็คือในแผนที่นะครับแผนที่อากาศส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีตัว H นะครับมาจากไฮก็คือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับซึ่งเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะแห้งแล้วก็มีความเย็นกว่านะครับแต่ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นักส่วนตัว L นะครับก็คือ Low ก็คือบริเวณที่เป็นลักษณะความกดอากาศต่ำนะครับถ้าอยู่ในเขตบ้านเราก็ส่วนใหญ่จะอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะอุ่นนะครับแต่ถ้าอยู่ในเขตสูงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการยกตัวนะครับเน้นการยกตัวแต่ว่าอากาศเขาแห้งอยู่แล้วถ้าเป็นในแผ่นดินนะครับแต่ในบ้านเราเองนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ห่างทะเลมากนักเนาะก็ติดทะเลนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหย่อมเกิดขึ้นแถวลาวเวียดนามเมียนมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหย่อมที่มีความชื้นนะครับดังนั้นก็จะเกิดเมฆเกิดอะไรได้ง่ายนะครับเกิดฝนได้นะครับทีนี้นะครับลักษณะนะครับของแนวร่องมรสุมที่จะเห็นในแผนที่อากาศนะครับ
1: ตอนนี้นะฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยตัว L นะครับอย่างน้อย2ตัว3ตัวนะครับที่วางตัวเป็นแนวนะครับแล้วทีนี้ตัวแนวเส้นนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงสีส้มตรงนี้นะครับที่เป็น2เส้นคู่กันนะครับเชื่อมระหว่างตัวหย่อมความกดอากาศต่ํา2ตัวหรือว่า3ตัวนะครับแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับซึ่งของเราเองได้กําหนดขึ้นมานะครับว่าในบริเวณนี้นะครับก็เป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมนะครับซึ่งทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับ
1: ว่าฝนจะตกบริเวณรอบๆใช่ไหมฮะ
2: เราก็จะเน้นบริเวณนี้นิดนึงนะครับเราก็จะเน้นคือในแผนที่อากาศเองนะครับพวกสัญลักษณ์อะไรต่างๆมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับส่วนแนวร่องมรสุมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในแถบของบ้านเรานะครับแล้วก็เพื่อนบ้าน
1: ครับ
2: เราไม่ได้ไปวางแนวร่องมรสุมแถบอินเดีย
1: ที
2: ่เราไม่ได้ไปวางประเทศอื่นนะครับเราก็จะเน้นในบริเวณนี้เป็นหลักนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าเราไม่ได้พยากรณ์ให้ประเทศอื่นนะครับเราก็จะเน้นของบ้านเราเป็นหลักแล้วก็รอบๆเนาะนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าในประเทศอื่นเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวแนวร่องตรงนี
1: ้แปลว่าตัวร่องเนี่ยประเทศอื่นที่ขึ้นในแผนที่ที่มีตัว L ใกล้ๆกันอาจจะเกิดร่องเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้วาดให้เป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ดูเราวาดแค่รอบๆประเทศไทยใช่ม
2: ั้ยฮะนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้มันทำให้ในวันนี้ฮะอากาศในแต่ละภาคเป็นยังไงบ้างล่ะพี่หนึ่ง
2: ครับในแต่ละภาคครับฝนยังค่อนข้างจะชุกนะครับ
1: ครับ
2: มีฝนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทางด้านรับลมมรสุมครับมาทีละภาคนะครับ
1: ครับภาคเหนือก่อนเลยฮะ
2: ครับภาคเหนือครับภาคเหนือฝน 40% นะครับก็ถือว่ากระจายพอประมาณนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีฝนปานกลางบ้างนะครับพื้นที่หนักของภาคเหนือเนี่ยนะครับก็อาจจะพอมีนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกจังหวัดตากนะครับที่ติดกับกาญจนบุรีนี่อาจจะมีได้บ้างนะครับส่วนพื้นที่อื่นไม่น่ากังวลอะไรนะครับ
1: ของภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ฝนตกหนักอันนี้คืออิทธิพลของร่องมรสุมของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหม
2: หลักๆเนาะหลักๆจะเป็นตัวนี้นะครับอุณหภูมิก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับ 34-36 องศาสำหรับในช่วงกลางวัน
1: ลดมากลดมาน้อยกว่าช่วงก่อนที่ผ่านมาอีกนะเพราะว่าช่วงที่ต้นอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่ฝนมันน้อยแล้วอุณหภูมิสูงสุดมันไปถึง38
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณ36
2: ลงมาหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าก็สำหรับหลายๆคนก็ยังคงร้อนอยู่ครับ
1: ใช่ฮะยังเป็นเกณฑ์อากาศร้อนของกรมอุตุอยู่นะฮะ
2: ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนแบบเยอะมาก
1: แล้วมันก็ไม่ได้ร้อนทั้งวันด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เป็นแค่สูงสุดในวันนั้นๆเฉยๆ
2: ครับ
1: ครับมากันต่อที่ภาคอีสานฮะ
2: สำหรับภาคเฉียงเหนือครับฝน 40% นะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือการกระจายพอๆกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เน้นนะครับจะเป็นอีสานบนนะครับอีสานตะวันออกนะครับตรงนี้ก็อิทธิพลของส่วนหนึ่งก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่แถวเวียดนามนะครับตรงนี้ก็ส่งผลมานะครับจะสังเกตว่าทางภาคเฉียงเหนือนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่อิทธิพลของหย่อมแถวเวียดนามจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับบางช่วงก็อาจจะมีร่องลงมาเนาะนะ
1: ครับ
2: ส่วนพื้นที่ตกหนักครับก็จะมีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่ติดทางตอนบนทั้งหมด
1: ครับเพราะว่าพอล่องมันอยู่ข้างบนจังหวัดที่อยู่ริมๆขอบก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ทั้งแนวล่องทั้งตัวหย่อมเน
1: า
2: ะ
1: แปลว่าของภาคอีสานเนี่ยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันแรงไปไม่ถึงหรอครับพี่หนึ่ง
2: มันก็ไปถึงนะครับแต่ว่าทีนี้ตัวมรสุมตกเฉียงใต้เนี่ยโดยภาพรวมมันก็จะไปติดแนวเขาซะมากกว่านะครับ อย่างเช่นทางตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบนะครับมาถึงระนองนะครับแนวเนี้ยนะครับภูเขาสูงจะกั้นระหว่างประเทศเราแล้วก็ประเทศเมียนมาฝนมันก็จะไปทางนี้เยอะนะครับถ้ามันข้ามมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบภาคกลางนะครับอีกแนวนึงนะครับก็คือแถวเขาใหญ่เขาเขียวก็จะมีจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับสระบุรีโคราชนะครับแนวนี้ก็เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับส่วนพื้นที่ประจำนะครับที่เป็นฝนตกหนักได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ภาคใต้ใช่ไหมฮะ
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังแถวนี้นะครับแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะครับก็คือระยองครับจันทบุรีตราดนะครับตรงนี้ก็เกิดบ่อยโดยเฉพาะจันทบุรีตราดอันนี้แน่นอนครับเป็นพื้นที่ที
1: ่เป็นด้านรับลม
2: ถือว่าปริมาณฝนเยอะที่สุดในประเทศนะครับมี2ที่เนาะ
1: ครับ
2: ใกล้เคียงกันก็คือตราดแล้วก็ระนองนะครับตรงนี้ฝนเยอะ
1: ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจุบันของภาคอีสานไปแล้วเราขยับลงมาเป็นภาคกลาง
2: ครับภาคกลางครับภาคกลางฝน
1: ค่อนข้างหลายพื้นที่เลยนะครับ
2: ฝนจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางตอนล่างนะครับอย่างที่เราเห็นจริงๆก็นับรวมกรุงเทพไปด้วยก็ได้นะครับมันก็จะกวาดมานะครับความชื้นมันก็เข้ามาง่ายเนาะเพราะว่าข้ามมาก็ถึงภาคกลางตอนล่างถึงกรุงเทพเลยนะครับไม่เหมือนทางภาคกลางตอนบนอีสานบางพื้นที่นะครับ
1: ที่นั้นมันมีแนวเขา
2: คอยกั้นมีแนวเขาเลยกั้นอยู่นะครับฝนตกหนักของภาคกลางมีได้นะครับอย่างเช่นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐ
1: ม
2: สมุทรสงครามสาครอะไรแถวนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ประจำนะครับฝนก็จะมาบ่อยๆค่ำๆนะครับมาเร็วก็บ่ายนะครับมาช้าหน่อยก็เย็นนะครับ
1: ครับแล้วต่อมาภาคตะวันออกล่ะฮะ
2: ครับสำหรับภาคตะวันออกครับฝน 60% นะครับมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากได้นะครับตกหนักก็อย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับแล้วก็หนักมากก็จะแถวจันทบุรีตราดนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะก็จะมีพื้นที่
1: เดิมใช่ไหม
2: พื้นที่เดิมครับปกติฟ้าฝนนะครับมันจะยิงถึงสภาพทั่วไปแต่ละปีแล้วก็ภูมิประเทศของที่นั้นๆ นะครับซึ่งภูมิประเทศมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะเปลี่ยนง่ายนะครับ
1: มันไม่ได้
2: มันเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะแบบพื้นที่ไหนมันแล้งก็แล้งเดิมๆนั่นแหละนะครับ
1: ตกชุกก็ตกชุกเดิมๆเหมือนกัน
2: ก็เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
2: ก็อาจจะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเป็นระยะยาวๆนะครับดูแบบหลายๆปีนะอาจจะเปลี่ยนนะครับตามภูมิประเทศที่อาจจะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆหรือว่าภูมิอากาศโลกนะครับที่มันก็ค่อยเปลี่ยนไปนะครับ
1: ครับแล้วมากันที่ภาคใต้บ้างครับตอนนี
2: ้ครับภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนกระจายค่อนข้างจะดีนะครับก็ประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับก็มีตกหนักได้นะครับอย่างเช่นตอนอาจจะตอนกลางๆนะครับก็พอมีได้นะครับแล้วก็จังหวัดที่จะเน้นเนี่ยแถวชุมพรสุราษฎร์จะเยอะหน่อยนะครับขึ้นลมขึ้นลมก็จะแบ่งตอนบนตอนล่างนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นไปครับ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนครศรีธรรมราชลงไป1เมตรนะครับก็คืออ่าวไทยตอนบนครับคลื่นจะสูงมากกว่านะครับ
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดว่าต้องเป็นแจ้งเตือนพิเศษใช่ไหมฮะ
2: ฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ยไม่ได้แจ้งเตือนพิเศษนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ลืมพูดถึงคลื่นลมของภาคตะวันออกไปนิดนึงนะครับสำหรับภาคตะวันออกนะครับคลื่นลมอยู่ที่2เมตรนะครับตรงนี้ต้องขอให้ระมัดระวังกันด้วย
1: นิดนึงนะฮะ2เมตร
2: ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับหรือว่าอันดามันนะฝนจะเยอะกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ 70-80% นะครับก็การกระจายค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากนะครับมีนะครับจังหวัดตกหนักก็ให้ทุกจังหวัดนะครับตกหนักมากเนี่ยมันจะโผล่มาบ้างเนาะในจังหวัดเหล่านี้นะครับในส่วนของคลื่นลมเนี่ยก็ยังห้ามเรือเล็กอยู่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่พังงาขึ้นไป 2-3 เมตรนะครับ2-3 เมตรห้ามอยู่นะครับอย่าเพิ่งออกไป
1: เรือเล็กห้ามอยู่นะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก
2: ครับส่วนภูเก็ตครับภูเก็ตก็ประมาณ2เมตรนะครับแต่เองมันก็จะมีความอันตรายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าฟ้าฝนมันเยอะนะครับ
1: ครับ
2: ฟ้าฝนมันเยอะมันก็จะเสริมคลื่นนะครับเสริมคลื่นแล้วก็เสริมลม
1: ครับ
2: นะครับเสริมลมทำให้เรือมันก็จะคงเคลงได้มากกว่าปกตินะครับอันตรายเข้าไปอีก
1: ครับ
2: นะครับ
1: มากันที่กรุงเทพอีกสักเล็กน้อยย้ำเตือนกันอีกทีนึงกรุงเทพวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะใช่มั้ยฮะ
2: กรุงเทพครับฝนยังเยอะต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ 70% แล้วก็ยังมีหนกตกหนักอยู่นะครับภาพรวมกรุงเทพนะครับโดยธรรมชาตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับหรือว่าเย็นค่ำนะครับให้ระวังฝนเลิกงานไว้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฝนหนักได้อีกเหมือนกันนะครับซึ่งก็ชอบมานะครับ
1: ชอบมาเลิกงานฟ้าครึ้มครึ้มก็มองไปหน้าต่างเก็บของได้เลยนะฮะ
2: บางวันเนี่ยมาไม่ใช่น้อยนะครับมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็จริงๆมันก็มีหลายกลุ่มก้อนแหละแต่บางทีมันก็อาจจะแบบรวมๆกันมานะครับมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่มีลมกระโชกแรงนะครับกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
1: ครับโอเคฮะนี่ก็เป็นภาพรวมของสภาพอากาศของทั่วประเทศไทยในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแวะมารับสายจากทางบ้านสักครู่นะครับสายแรกครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับผม
3: ตัวเมื่อทั้งเสาร์ที่ผ่านมาเจเจสมุทรสาครนี่โอ้ฝนตกตลอดช่วงบ่ายอย่างที่บอกไว้ที่บอกเอาไว้เลยครับ
2: ครับผม
3: นี่ถือว่าชุ่มฉ่ำมากเลยครับ
2: ได้ทั้งครับ
3: ได้ทั้งลมทั้งฝนเลยครับ
2: ครับ
3: แสดงว่าวันนี้แต่ว่าต้องสัปดาห์นี้จะมีฝนหนักตลอดทั้งสัปดาห์เลยใช่ไหมครับ
2: คืออย่างน้อยๆครับในพื้นที่แถบนี้นะครับยังได้อีกหลายวันอย่างน้อยก็ต้นเดือนนะครับที่ยังเป็นฝนตกหนักอยู่ครับ
3: สัปดาห์เลยเนาะว่ามันจะมีพวกมันมีพว
1: กครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุเราก็จะมีเตือนฝนตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่3ก็คือวันศุกร์นี้เลยนะครับ
3: ครับก็ถือว่าตกช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิมเนาะช่วงบ่ายๆเนาะ
2: ครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่บ่ายค่ำนะครับแล้วก็หนักด้วยครับ
3: อ๋อครับอย่างนี้จะต้องยาวไปถึงวันที่3ที่4อะไร
2: คือตอนนี้นะครับกำลังมองอยู่นะครับผมว่ามองแล้วอาจจะหนักสำหรับกรุงเทพเนาะนะครับอาจจะขยายไปจนถึงวันที่4ที่5นะครับแต่ว่าถ้าแบบลักษณะที่อยู่ในคำเตือนเนี่ยก็จะถึงวันที่3นะครับ
3: แล้วร่องมรสุมนี้ร่องมรสุมตรงนี้ยิงอยู่ตรงไหนบ้างครับตอนนี
2: ้อยู่แถวเมียนมาลาวเวียดนามครับอยู่ขอบบนของประเทศครับ
3: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับรับสายกันอีกสายนึงนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเดนขอสวัสดีท่านหัวหน้าผู้ชมอยู่เหมือนกันสวัสดีครับพี่เอาเรื่องของอะไรเรื่องที่ทำงานเรื่องของคนวันนี้คุณเทพขึ้นสามมากครับเมื่อวานนี้ท่านหัวหน้าคุณเดน
2: ครับ
4: คุณเทพขึ้นสามมากเมื่อวานนี้โอ้พอบ่ายสามเลยเริ่มคืมแล้วหลอกพระรามห้าเสียจะสิบนะครับ
2: ครับ
4: วันนี้โอกาสจะได้ฝนอีกแล้วใช่ไหมวันนี้อุเท
2: ศโอกาสยังได้สูงครับกรุงเทพปริมณฑลครับฝนหนักในช่วงเย็นได้ครับเย็นค่ำ
4: วันนี้อาจจะประมาณ 70% ไหม
2: ครับได้ครับ 70-80 ได้ครับเวลากรุงเทพมาที่มาเต็มครับ
4: กลางจะกินเองในส่วนใหญ่อาจจะมาจากนู่นน่ะส่วนใหญ่อาจจะมาจากนครปฐมใช่ไหม
2: ครับ
4: อาจจะบุรีนครปฐมสิจะเข้ามากรุงเทพอ่ะคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ
2: ่นครปฐมสมุทรสาครประมาณนี้ครับ
4: ใช่แล้วอ้อเล่มากรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้อุทัยทุ่มสามแน่นอนนะครับเย็นนี้นะครับ
2: โอกาสสูงครับ
4: ผมครับ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทางด้านโซเชียลกันบ้างนะครับคุณบัณฑิตกระบี่ฝนตกตั้งแต่ตีสองตอนนี้หยุดแล้วฝนจะตกเยอะถึงวันไหนครับกระบี่
2: ฝนต่อเนื่องครับ
1: ต่อเนื่องนะฮะ
2: ต่อเนื่องครับฝนหนักเนี่ย ยังต่อได้อีกเพราะว่าเราประกาศไปถึงวันที่3นะครับแต่ทีนี้วันที่4ที่5มันก็อาจจะพอมีได้อยู่นะครับแต่อย่างน้อยๆครับที่หนักหน่วงก็จะเป็นถึงวันที่3ครับ
1: ครับคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีมีฝนตกหนักวันไหนครับ
2: ครับลพบุรีเองนะครับจริงๆฝนตกหนักก็มีอยู่นะครับมีเรื่อยๆแต่ว่าลักษณะเนี่ยไม่ได้จะกินพื้นที่เยอะนะครับมันก็จะเป็นหย่อมๆไปเนาะ
1: อ
2: ันนี้ฝนหนักมันก็จะเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับในตลอดสัปดาห์เนาะแล้วแต่ว่าคุณจะเจอหรือไม่เจอนะครับแต่จริงๆเท่าที่สังเกตเนี่ยฝนมันก็มาบ่อยเนาะแต่แค่มันหนักเป็นที่ๆไป
1: ครับไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คุณเป้ทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีคุณสุรชัยคุณอดุลด้วยนะครับคุณศักดิ์ชัยสวัสดีครับคุณชุติมาสำโรงสมุทรปราการ 4-5 โมงเย็นมีฝนตกไหมคะเป็นแม่ค้าตลาด
2: เสี่ยงครับเสี่ยง
1: เสี่ยงนะฮะ
2: ในช่วงนี้เลยอย่างน้อยก็ถึงวันที่2ที่3เนี่ยเสี่ยง
1: ครับเพราะปกติของฤดูฝนในช่วงนี้นะฮะก็ค่อนข้างสร้างความลำบากให้กับคนค้าขายมาก
2: คนขายคนซื้อก็ด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็ต้องเตรียมของป้องกันฝนเตรียมอะไรกันไว้ด้วยนะฮะถ้าขายของข้างนอก
2: ครับ
1: คุณพันธิลาทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณเจนเกียรติคุณติ๋มสวัสดีครับบึงการเมื่อคืนตกหนักครับ
2: บึงการนะครับบึงการหนองคายสมุทรไม่ใช่สกลนครนะครับนครพนมครับยังเสี่ยงอยู่นะ
1: เสี่ยงอยู่นะฮะช่วงนี้คุณเตือนใจเขตปู่เจ้าวันนี้จะเป็นแบบเมื่อวานไหมคะทั้งลมทั้งฝน
2: ครับมีสิทธิ์สูงครับ
1: มีสิทธิ์เหมือนเมื่อวานเลยนะฮะ
2: ความหนักหน่วงก็อาจจะต่างกันบ้างเนาะแต่ว่าในเวลาเสียงเนี่ยมันก็พอๆกันนะครับช่วงเย็นช่วงหัวค่ำครับ
1: เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหม
2: ปัจจัยยังปัจจัยเดิม
1: ยังปัจจัยเดิมนะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วตอนนี้ก็คือมีร่องความกดอากาศต่ำที่เหนืออยู่ประเทศไทยด้วย
2: เราอาจจะเรียกร่องความกดอากาศต่ำนะครับหรือเรียกร่องมรสุม
1: ร่องมรสุมก็ได้นะฮะ
2: ถ้ามีลักษณะของลมเข้ามาด้วยเนาะก็จะเป็นมรสุม
1: คุณนิมิตขอนแก่นอำเภออุบลรัตน์ตกไหมคะวันนี
2: ้พอมีบ้างครับพอมีบ้าง
1: แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักที่เราให้ไว้ใช่ไหมฮะ
2: คงไม่ถึงเนาะถ้าจะบอกว่าหนักไหมมันอาจหนักจุดบางจุดก็เป็นไปได้ครับ
1: ไม่ได้ทั่วถึงนะฮะของขอนแก่นคุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินฝนไม่ตกหลายวันแล้วครับวันนี้จะมีโอกาสตกไหมครับ
2: อันนี้ไม่แน่ใจว่ารอดไปได้ไงนะครับ
1: ครับ
2: เพราะจริงๆของทางภาคใต้เองสุราษฎร์เนี่ยมันก็จะมีบันทึกฝนอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้หมายจะเป็นบางที่เน
1: า
2: ะฝนอาจจะข้ามไปบ้างอะไรนะครับเฉียดไปเฉียดมานะนะแต่จริงๆสุราษฎร์มีฝนนะครับ
1: อืมครับ
2: ครับ
1: คุณพันธิลาอำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวานฝนหนักมากวันนี้พรุ่งนี้ยังมีหนักเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
2: ครับทางด้านตะวันตกของจังหวัดตากยังหนักได้ครับ
1: หนักได้อยู่นะ
2: หลายวันครับ
1: หลายวันเลยนะครับต้องรับมือกันฮะในสัปดาห์นี้นะครับคุณสุวินสวัสดีครับรอเก็บน้ำฝนหายไปหลายวันแล้วอากาศสบิงมากไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับ
2: นี่ไม่ทราบครับแต่ทีนี้มันฝนเนี่ยแล้วมันไม่ได้สม่ำเสมอในทั่วทั้งประเทศนะครับบางพื้นที่อาจจะยังขาดอยู่นะครับก็น่าจะหลายที่อยู่เนาะบางพื้นที่ก็ฝนตกก็ซ้ำไปนะครับน้ำก็เยอะเกิน
1: เพราะว่าฝนในตอนนี้เป็นฝนปกติตามฤดูกาลที่มาจากทิศทางลมด้วยเพราะงั้นพื้นที่ตกก็คือพื้นที่เดิมๆใช่ไหมฮะ
2: พื้นที่เดิมพื้นที่ไหนที่แนวร่องแช่อยู่ก็ตกไปด้านรับลมมรสุมก็รับไปนะครับแต่ที่พื้นที่รับราบอะไรทั่วไปเนี่ยจะน้อยหน่อย
1: ครับคุณสัตสิมาสวัสดีทักทายทีมงานเข้ามาสวัสดีครับคุณกันชัยลี้เถินฝนจะมาวันไหน
2: ครับภาคเหนือเนาะภาคเหนือครับฝนถ้าดูในระยะนี้นะครับฝนก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมานะครับก็คือแนวร่องอาจจะมีการขยับลงมาบ้างนะครับแต่ทีนี้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเนาะแล้วก็จะโอกาสเนี่ยเขาก็จะอยู่ยาวๆไปกับเรานะครับในอาทิตย์นี้นะครับถึงหนักไหมอาจจะมีหนักในบางที่นะครับ แต่ก็โดยภาพรวมเนาะก็ให้ฝนเล็กน้อยฝนปานกลางไว้ก่อนครับ
1: ครับฝนเล็กน้อยปานกลางไว้ก่อนนะฮะช่วงนี้คุณสัสิมาเมื่อวานฝนตกแต่ตกไม่นานยังต้องการน้ำอีกที่บ้านพลทองโคราชครับ
2: ครับก็เดี๋ยวขอก็คงยังมีพอมีลุ้นอยู่ครับ
1: ครับคุณบุญส่งวันอาทิตย์ตกหนักมากที่บ้านแหลมเพชรบุรี
2: ครับ
1: ก็ยังจะตกอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเ
2: พชรบุรีโอกาสยังได้อยู่เนาะเพราะว่าฝนหนักแถวภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: เพชรบุรีมันก็ที่รู้นะครับก็เป็นทางผ่านของฝนที่จะมากรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วก็ย่อมจะมีฝนเข้ามานะครับ
1: ครับคุณอนุรุตสุโขทัยคีรีมาศจะมีฝนตกชุกไหมครับ
2: ให้รอสักพรุ่งนี้นะนะครับด
1: ู
2: แล้วฝนมันจะเริ่มเพิ่มแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพิ่มไปแบบเรื่อยๆนะครับตกเร
1: ื่อ
2: ยๆ
1: ตลอดอาทิตย์นี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในหลายพื้นที่นะฮะตามประกาศที่กรมอุตุได้ประกาศไว้คุณประดับดาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแล้งมากๆค่ะตอนนี
2: ้ครับของตัวชัยภูมิเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็อาจจะตกพอประมาณไม่อาจจะไม่ทั่วเนาะเพราะว่าจังหวัดชัยภูมิก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ
1: ครับก็คือตกอาจจะแบบกระจายตัวในหลายพื้นที่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่น้อยครับเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่สถานีเรามีลงแค่3มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันพอมีบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะพอนะครับ
1: ครับคุณตั้มกระบี่ฝนตกถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
2: กระบี่นะครับให้เยอะๆถึงวันที่3ก่อน
1: เยอะๆถึงวันที่3นะครับคุณกิติศักดิ์ท่าตูมสุรินทร์ฝนไม่ตกนานแล้วครับ
2: สุรินทร์นะครับก็ดูแล้วก็หลายพื้นที่เนาะที่น้ำยังไม่เยอะนะครับสุรินทร์ก็มีบ้างนะครับเอาเป็นว่าไม่ได้ชุกนะ
1: ครับ
2: นะครับก็จะมีในรอบสัปดาห์เนี่ยฝนจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับ
1: ครับในคอมเมนต์เราก็มีทั้ง2ด้านเลยด้านพื้นที่ที่ตกชุกก็ตกกันทุกวันเลยด้านที่แรงก็อ่ะแรงกันหลายวันเหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
1: คุณอุตุปากช่องนครราชสีมาจะได้ฝนเยอะสุดวันไหนคะ
2: ครับของโคราชนะครับก็ในช่วงประมาณเนี้ยนะครับ3วัน4วันตรงนี้นะครับที่ฝนก็จะมาได้ดีนะครับ
1: ครับยังได้ดีอยู่นะ 3-4 วันนี้
2: จะถึงสักวันที่3ที่4นะครับ
1: ครับคุณสุปกรณ์แหลมฉบังวันนี้ลมจะเอื้อให้ศรีราชามีฝนไหมครับ
2: ยังมีได้ครับ
1: ยังมีได้อยู่นะ
2: คือภาคตะวันออกเองเนี่ยฝนก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะไปเยอะเป็นบางจุด อย่างเช่นทางจันทราไปเยอะตรงนั้นนะครับแต่ทางชลบุรีเองก็พอมีนะครับพอมีกลาง
1: ๆพอมีกลางๆนะฮะคุณธนงศักดิ์อารัญญประเทศฝนจะตกวันไหนครับ
2: อารัญญประเทศครับช่วงนี้ฝนก็ดูไม่ค่อยเจอเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ค่อยเจอใช่ไหมฮะ
2: อาจจะพอมีแบบสัก 40% อะไรเงี้ยนะครับพอมีได้เนาะ
1: คุณหญิงอำเภอจังหวัด101มีแนวโน้มมีฝนไหมคะเมื่อวานมีแต่ฟ้าไม่มีฝน
2: ครับก็รอนิดนึงนะครับผมว่าในช่วงเนี้ยนะครับจนถึงช่วงต้นเดือนเนี่ยฝนพอจะเข้ามานะครับ
1: ครับคุณบัมเบิ้ลจังหวัดอุดรธานีจะตกไหมครับตอนนี้แล้งเหมือนกัน
2: อุดรนี่จริงๆก็จังหวัดน่าจะเกิดว่าจังหวัดใหญ่นะครับไม่ทั่วถึงแต่จริงๆ
1: กว้างฝนไม่ทั่วถึงนะฮะ
2: จริงๆมันก็ตกนะนะครับแต่จะไม่ทั่วเพราะว่าเมื่อวานอย่างตัวอำเภอเมืองก็ตกไป17มิลลิเมตรนะครับอย่างเช่นจังหวัดเลยก็มีนะมีเลยสกลนครนครพนมอันนี้มีบันทึกหนองบัวลำพูก็ตกเพราะฉะนั้นอาจจะว้าแหว่งไปบ้างนะครับในบางอำเภอครับ
1: ครับเพราะบางพื้นที่จังหวัดค่อนข้างใหญ่นะการแบบตอนเราบริการอากาศไปคร่าวๆมันก็อาจจะตกได้ไม่ทั่วทั้งจังหวัดเท่ากันนะฮะคุณแขกพิษณุโลกจะมีฝนไหมครับ
2: พิษโลกนะครับก็กำลังจะค่อยๆเพิ่มนะนะครับเท่าที่ดูของภาคเหนือเนี่ยวันนี้อาจจะน้อยอยู่แต่ว่าพอพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยดูแล้วฝนจะมีความต่อเนื่องมากขึ้นครับเป็นฝนปานกลางเล็กน้อยปานกลางครับ
1: คุณปักบางบัวทองฝนจะหนักไหมคะและจะหนักกี่วันคะ
2: ฝนหนักได้ครับจนถึงต้นเดือนนะครับสำหรับ
1: ทั้ง
2: บริเวณนี้นะครับรวมกรุงเทพรวมปริมณฑลทั้งหมดนะคร
1: ับโอกาสตกได้ทั้งอาทิตย์เลยนะตอนนี้คุณสุวินโป่งน้ำร้อนจันทบุรีตั้งโอ่งรอน้ำแล้วครับเพราะฝนก็คาดว่าจะได้เยอะนะช่วงนี้จันทบุรี
2: ก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีบางจุดหรือเปล่าเนาะที่อาจจะน้อยหน่อยเนาะ
1: คุณยายนี้บางสะพานประจวบน้ำประปาเริ่มแห้งแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ฝนนะฮะ
2: ครับของประจวบเหรอฝนก็ต้องอาศัยฝนที่ข้ามมานะครับแต่ทีนี้อาจจะด้วยลักษณะพื้นที่เนาะเพราะว่าตามแนวประจวบเนี่ยครับมันจะเป็น
1: แนวเขาใช่ไหมฮะ
2: แนวเขาด้านตะวันตกเนาะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดินเนี่ย
1: ครับ
2: มันไม่กว้างมากนะถ้าเราดูจากแผนที่มันจะเป็นแบบแคบๆนะครับเป็นคอคอดของประเทศที่มันแคบๆเพราะฉะนั้น
1: ค
2: ือพื้นที่รับน้ำอะไรเองของทางประจวบเองอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบลำน้ำสั้นๆอะไรที่ฝนตกมาแล้วก็ไหลออกทะเลนะครับ
1: ครับตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอให้พี่หนึ่งช่วยสรุปสภาพรวมลักษณะอากาศวันนี้อีกทีนะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยวันนี้บ้างครับ
2: ในวันนี้นะครับโดยหลักนะครับก็จะเป็นมรสุมตกเฉียงใต้นะครับกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่แถวลาวเมียนมานะครับเวียดนามอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยับลงมาได้อีกนะครับดังนั้นเองปัจจัยตรงนี้นะครับก็ทำให้มีฝนได้ในหลายพื้นที่นะครับ พื้นที่ที่เน้นนะครับก็จะเป็นอีสานบนในวันนี้นะครับแต่หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาคเหนือจะได้ด้วยเพราะว่าแนวร่องมันจะเริ่มลงมานะครับในขณะที่ถ้าเป็น
1: มรสุม
2: มรสุมตกเฉียงใต้เนาะก็จะเป็นด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับภาคกลางตอนล่างอันนี้ก็จะได้เยอะแล้วก็ยังมีความต่อเนื่องไปนะครับฝนหนักอะไรยังต่อเนื่องไปได้จนถึงต้นเดือนนะครับวันที่3นะครับบางพื้นที่อาจจะวันที่4ที่5ก็ได้นะครับแต่ในลักษณะของคำเตือนนะครับที่หลักๆเองให้ถึงวันที่3นะคร
1: ับ ก็คือตลอดสัปดาห์นี้เราก็ยังมีการออกประกาศเตือนในพื้นที่บางพื้นที่อยู่นะว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่ง
2: ครับใช่
1: ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนในเช้าวันนี้นะครับผมดีเจเบสกิติและวิทยากรของเราพี่หนึ่งวุฒิพงศ์หนูบรรจงต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้ง
7: ไปอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: จังหวัดยะลาเดินหน้าอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดัน6รายการเด่นสู่บัญชีระดับชาติณศาลากลางจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครั้งที่1/2569โดยมีนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่าการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนถักทอและเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานการร่วมมือการส่งเสริมและปกป้องรักษาไม่ให้สูญหายจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจมีจิตสำนึกในการรักษารากเหง้าทางปัญญาและสืบทอดอัตลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดยะลาจำนวน6รายการนำไปจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดและเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยจะได้รับการคัดเลือกจังหวัดละ1รายการประกอบด้วย1ดีเกฮูลู2มะโย่ง3โรงเงง4ศิละ5ข้าวยำและ6ข้าวหลาม
10: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
18: Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

ัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียประจำกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับที่นี่เป็นประจำทุกเช้า 9:00 นถึง 10:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารมาให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อเสนอของคนพิการนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆที่หยิบให้ท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะซึ่งการพูดคุยของเราในวันนี้เนี่ย อยู่ในช่วง NMAB Update ค่ะ
2: ครับผม
1: ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ค่ะ
2: เป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับและสำหรับภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ล่ะครับ
1: วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะเรามี2ประเด็นใหญ่เลยค่ะที่จะมาคุยกันเรื่องแรกคือเราจะมาชำแหละรายงานสภาพอากาศแบบละเอียดยิบเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านเตรียมรับมือกันได้ถูกจุดนะคะแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นการเจาะลึกข่าวสำคัญเลยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง
2: ข่าวเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เป็นเรื่องข้อเสนอ3ประการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของคนพิการค่ะ
2: ท่าน2เรื่องนี้เรียกแบบดูผิวเผินอาจจะเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะ
2: แต่อันที่จริงมันมีจุดเชื่อมโยงที่สำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางระบบสาธารณสุขที่ต้องรับมือกับความต้องการของมนุษย์นะครับคือการทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังของทั้งสองเรื่องนี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของสังคมได้ชัดเจนขึ้นครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะคือการใช้ชีวิตและการเดินทางในแต่ละวันของเราเนี่ยมันเริ่มต้นที่การเช็คสภาพอากาศอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมแบบนี้นะคะเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้สักนิดค่ะ
2: ได้เลยครับ
1: สำหรับข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเมื่อเวลาตี5นี้เองค่ะภาพรวมของภาคอีสานเราวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ
2: ร้อยละ60นี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: กระจุกตัวอยู่ทางฝั่งนู้นเน
1: า
2: ะ
1: ส่วนอุณหภูมิภาพรวมต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดพุ่งไปถึง33-37องศาเซลเซียสเลยโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: โอ้โหตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดที่37องศาเซลเซียสนี่ถือว่าร้อนจัดมากเลยนะครับสำหรับช่วงกลางฤดูฝนแบบนี
1: ้นั่นสิคะแล้วก็ถ้าเรามากางรายละเอียดรายจังหวัดที่สำคัญในอีสานดูแบบเจาะลึกนะคะจะยิ่งเห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะ
2: ลองไล่เรียงให้ฟังหน่อยครับ
1: ได้ค่ะเริ่มกันที่ตอนบนอย่างจังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสขยับไปที่นครพนมต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสส่วนขอนแก่นนะคะต่ำสุด26สูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ
2: ก็อยู่ราวๆ33-35เนาะ
1: มหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสแต่พอมาถึงนครราชสีมาบ้านเรานะคะอุณหภูมิต่ำสุด25แต่สูงสุดนี่แบบกระโดดไปถึง37องศาเซลเซียสเลยค่ะ
2: หูร้อนมากนะครับโคราช
1: ปิดท้ายที่อุบลราชธานีนะคะต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะคือพอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันมีความย้อนแย้งในเชิงพื้นที่อยู่พอสมควรนะคะ
2: ย้อนแย้งยังไงครับ
1: ก็แบบการที่ฝนตกหนักเฉพาะบางจังหวัดในอีสานตอนบนแล้วก็ตามขอบประเทศริมแม่น้ำโขงแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมีใครเอาฝักบัวขนาดใหญ่ไปเปิดจ่อไว้แค่ซีกเดียวของภูมิภาคเลยค่ะ
2: อ๋อเห็นภาพเลยครับ
1: ใช่ไหมคะในขณะที่โคราชบ้านเรากลับแห้งแล้งแล้วอุณหภูมิก็พุ่งไปถึง37องศามันเกิดกลไกอะไรขึ้นกับชั้นบรรยากาศของเรากันแน่คะเนี่ยทำไมฝนถึงไม่ตกกระจายให้ทั่วถึง
2: คือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือกลไกการเคลื่อนตัวของมวลอากาศที่เรียกว่าร่องมรสุมครับ
1: ร่องมรสุมเหรอคะ
2: ใช่ครับที่เปรียบเทียบว่าเหมือนมีฝักบัวไปเปิดจ่อไว้นั่นเป็นภาพที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ตรงจุดที่สุดเลยครับ สาเหตุที่ภาคอีสานมีสภาพอากาศ2ขั้วในวันเดียวกันแบบนี้เนี่ยมันมาจาก2ปัจจัยหลักๆที่กำลังทำงานร่วมกันอยู่ครับ
1: อ่าฮะปัจจัยแรกคืออะไรคะ
2: ปัจจัยแรกคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับซึ่งตอนนี้มันมีกำลังแรงขึ้นลมเนี้ยคือตัวการที่พัดเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลเข้ามาสะสมไว้เหนือแผ่นดินของเราครับ
1: อ๋อความชื้นมันลอยเข้ามาสะสมไว้แล้วปัจจัยที่2ล่ะคะคือตัวที่กำหนดว่าความชื้นพวกนี้จะกลั่นตัวเป็นฝนตรงไหนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับปัจจัยที่2ก็คือร่องมรสุมหรือแนวร่องความกดอากาศต่ำนี่แหละครับตอนนี้ร่องมรสุมเนี่ยได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของเราประเทศลาวตอนบนและไหลยาวเข้าไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับ
1: แนวร่องพวกนี้นี่เอง
2: แนวร่องมรสุมนี่แหละครับคือหน้าปัดที่ควบคุมทิศทางของฟักบัวพอร่องมรสุมพาดผ่านแนวด้านบนของภาคอีสานอากาศร้อนชื้นที่ลอยตัวสูงขึ้นไปปะทะกับแนวความกดอากาศต่ำบริเวณนั้นมันจึงกลั่นตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่เลยครับ
1: แบบนี้นี่เองถึงว่าทำไมพื้นที่แถบหนองคายบึงกาฬนครพนมถึงรับปริมาณน้ำฝนไปเต็มๆเลย
2: ใช่ครับส่วนสาเหตุที่โคราชบ้านเราร้อนจัดทะลุ37องศาก็เพราะว่าเมฆฝนถูกดูดดึงขยับขึ้นไปรวมตัวกันทางตอนบนหมดทำให้ท้องฟ้าทางอีสานตอนล่างเนี่ยค่อนข้างโปร่งครับแสงแดดเลยส่องทะลุลงมาได้เต็มที่เลย
1: อ๋อพอฟ้าโปร่งแดดก็จัดแต่ความชื้นก็ยังมีอยู่
2: ใช่ครับประกอบกับความชื้นในอากาศที่ยังมีอยู่สูงเนี่ยมันเลยกลายเป็นความร้อนแบบอบอ้าวคล้ายกับความร้อนในห้องซาวน่าเลยแหละครับ
1: โอ้โหเป็นการอธิบายกลไกที่ทำให้เราเห็นภาพตามได้ชัดเจนเลยนะคะว่าทำไมอุณหภูมิมันถึงสูงปรี๊ดขนาดนี้ท้องฟ้าโปร่งบวกกับความชื้นนี่เอง
2: และด้วยกลไกการกระจุกตัวของฝนแบบนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจึงต้องออกประกาศเตือนอย่างจริงจังเลยนะครับเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับอิ่มตัวแล้วจะไม่สามารถซึมซับน้ำได้อีกต่อไปมวลน้ำก็เลยจะไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วครับ
1: น่ากลัวนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามจังหวัดแนวขอบประเทศต้องเฝ้าระวังและก็เตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้าเลยครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าฝักบัวใหญ่จะเปิดจ่อที่อีสานตอนบนนะคะแต่ร่องมรสุมและลมมรสุมกำลังแรงนี้ก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงภูมิภาคอื่นด้วยนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างครับภาคอื่น
1: เรามาดูภาพรวมสภาพอากาศทั่วไทยกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อความครบถ้วนสำหรับผู้ฟังที่อาจจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักที่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ภาคเหนือก็มีฝนพอสมควรนะครับ
1: ส่วนภาคกลางค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะจะเห็นว่าภาคกลางฝั่งตะวันตกก็รับฝนไปไม่น้อยเลยนะคะ
2: ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบเข้ามาทางนั้นพอดีเลยครับ
1: อ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ต้องขีดเส้นใต้หนาหนาเตือนภัยกันเลยนะคะก็คือภาคตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ก็จริงแต่เป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดค่ะ
2: คลื่นลมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทะเลมีคลื่นสูง2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขยับลงใต้ไปที่ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ60ตกหนักที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะ
2: แล้วฝั่งอันดามันล่ะครับ
1: ที่วิกฤตที่สุดในรายงานฉบับนี้คือภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่แหละค่ะมีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ
2: หูเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทางการเขาจึงย้ำเตือนเด็ดขาดเลยนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้เลยค่ะ
2: อันตรายจริงๆครับ
1: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนร้อยละ70ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ที่25-27สูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะคือดิฉันสงสัยอย่างนึงค่ะการที่รายงานพยากรณ์อากาศระบุคำว่าฝนเล็กน้อยฝนปานกลางฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากอย่างเจาะจงแบบนี้เนี่ยมันมีมาตรวัดทางวิทยาศาสตร์รองรับเพื่อประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
2: มีเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเลยครับคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเขาใช้ปริมาณฝนสะสมภายใน24ชั่วโมงเป็นตัวชี้วัดครับ
1: เขาแบ่งยังไงบ้างคะ
2: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเป็นแบบนี้ครับฝนเล็กน้อยคือตั้งแต่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรอันนี้คือฝนปล่อยๆเดินกลางร่มไปทำงานได้ชิวๆครับ
1: ฮะฝนปล่อย
2: ๆส่วนฝนปานกลางคือตั้งแต่ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรระดับนี้จะเริ่มเห็นน้ำขังตามริมถนนทัศนวิสัยตอนขับรถเริ่มลดลงแล้วครับ
1: เริ่มเฉอะแฉะแล้วเน
2: าะต่อมาคือฝนหนักครับคือ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรอันนี้คือระดับที่ระบบท่อระบายน้ำในเมืองเนี่ยมักจะรับไม่ค่อยไหวแล้วครับน้ำเริ่มรอการระบาย
1: ใช่เลยค่ะท่วมถนนประจำ
2: และระดับอันตรายสูงสุดคือฝนหนักมากครับคือตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปซึ่งในรายงานวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ในเกณฑ์นี้ครับ
1: โอ้โหปริมาณระดับนี้น่ากลัวนะคะ
2: ปริมาณน้ำระดับนี้คือสาเหตุหลักของน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเลยครับเพราะแผ่นดินระบายน้ำออกไม่ทันและเมื่อเรามองไปที่ท้องทะเลนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยลองนึกภาพคลื่นที่สูงเท่ากับตึก1ชั้นหรือเกือบ2ชั้นซัดเข้ามาต่อเนื่องนะครับ
1: แค่นึกภาพตามก็ขนลุกแล้วค่ะตึก2ชั้นเลยนะ
2: สำหรับเรือประมงขนาดเล็กมันคือแรงกระแทกที่สามารถพลิกคว่ำเรือได้ในพริบตาเลยครับดังนั้นการงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมจึงไม่ใช่แค่คำแนะนำนะครับแต่เป็นมาตรการรักษาชีวิตเลยแหละครับ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะคือเวลาเกิดสภาวะอากาศสุดขั้วแบบนี้นะคะเรามักจะเห็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างพวกถนนหนทางหรือระบบระบายน้ำล้มเหลวทำให้การเดินทางยากลำบากสำหรับทุกคนเนาะ
2: ใช่ครับลำบากกันหมด
1: แต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานอีกประเภทหนึ่งที่มักจะล้มเหลวแล้วก็สร้างผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอยู่ทุกวันเลยค่ะ
2: โครงสร้างอะไรครับ
1: ไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตกนะคะนั่นก็คือช่องว่างทางระบบสาธารณสุขค่ะซึ่งนำมาสู่ข่าวใหญ่เมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้เองที่เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่2ค่ะ
2: เป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นสร้างผลกระทบได้ลึกซึ้งและยาวนานกว่าภัยธรรมชาติมากเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะคือทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา3ภาคประชาชนโดยองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายหลักประกันสุขภาพคนพิการระดับพื้นที่นะคะ
2: ชื่อเครือข่ายเยอะมากแสดงว่ารวมพลังกันมาเลย
1: ใช่ค่ะเขาได้ร่วมกันย่น3ข้อเสนอใหญ่เชิงนโยบายต่อสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับประเทศประจำปี2569นะคะ
2: ครับเพื่อมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของคนพิการใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเรามาดูรายละเอียดข้อเสนอแรกกันก่อนนะคะข้อเสนอที่1คือการขอให้ทบทวนบัญชีรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการค่ะ
2: ทบทวนยังไงบ้างครับ
1: โดยขอให้เพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปปรับราคาให้ตรงกับต้นทุนจริงในปัจจุบันขยายสิทธิให้ครอบคลุมถึงคนพิการทางออทิสติกทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ค่ะรวมถึงเสนอให้บูรณาการ3กองทุนสุขภาพก็คือสปสช.ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ
2: เป็นการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ตรงนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังเครือข่ายมีข้อเสนอเฉพาะเจาะจงเลยนะคะว่าขอให้กองทุนท้องถิ่นสนับสนุนการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในทุกจังหวัดด้วยค่ะ
2: ศูนย์ซ่อมระดับจังหวัดเลย
1: ดิฉันมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะในมุมของการบริหารจัดการเนี่ยทำไมเราถึงต้องกระจายอำนาจไปตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในระดับจังหวัดด้วยคะ
2: น่าคิดครับ
1: คือการไปซ่อมที่โรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆหรือถ้ามันชำรุดก็ทำเรื่องจัดซื้อใหม่ตามระบบระเบียบเดิมมันน่าจะควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าหรือเป็นระบบระเบียบมากกว่าไหมคะการไปตั้งศูนย์ย่อยๆแบบนี้จะเป็นการเพิ่มภาระงานโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าคะ
2: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ของการใช้ชีวิตนะครับ เราต้องเปลี่ยนมุมมองขั้นพื้นฐานก่อนเลยครับ
1: เปลี่ยนมุมมองยังไงคะ
2: คือสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีข้อจำกัดทางร่างกายรถเข็นไม้เท้าขาวหรือเครื่องช่วยฟังเนี่ยอาจจะถูกมองเป็นแค่ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็มองเป็นของใช้ชิ้นหนึ่ง
2: แต่สำหรับคนพิการอุปกรณ์เหล่านี้คืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับ
1: หูเปรียบเป็นอวัยวะเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันคือขาที่ใช้เดินไปทำงานคือตาที่ใช้มองทางคือหูที่รับรู้สิ่งแวดล้อมลองนึกภาพตามนะครับถ้าอวัยวะของคุณเกิดชำรุดคุณจะทนรอระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐที่กินเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีได้ไหมครับ
1: โหถ้าแขนขาหักแล้วก็รอเป็นปีนี่คงทนไม่ได้แน่ๆค่ะ
2: นั่นแหละครับการรอคอยเบิกจ่ายรถเข็นคันใหม่ตามรอบงบประมาณมันเท่ากับการตัดสิทธิให้พวกเขาต้องถูกขังอยู่แต่ในบ้านออกไปเรียนไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้เลยนะครับ
1: จริงด้วยค่ะพอพังปุ๊บชีวิตหยุดชะงักเลย
2: การเรียกร้องให้มีศูนย์ซ่อมบำรุงในระดับจังหวัดก็เพื่อรับประกันว่าเมื่อรถเข็นหรือไม้เท้าพังพวกเขาจะมีช่างเทคนิคที่เข้าใจสรีระมีอะไหล่สำรองและสามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ทันทีในชุมชนของตัวเองครับ
1: อ๋อไม่ต้องถ่อเข้ามากรุงเทพหรือศูนย์ใหญ่ๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับไม่ต้องแบกภาระค่าเดินทางเข้าเมืองหลวงนี่คือการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงครับไม่ใช่แค่การแจกอุปกรณ์แล้วทิ้งขว้างให้เสื่อมสภาพไปตามยถากรรมครับ
1: โอ้โหพอเปรียบเทียบว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยดิฉันเห็นภาพความทรมานของการรอคอยเอกสารจัดซื้อเลยค่ะรถเข็นพังหนึ่งคันเท่ากับอิสรภาพของมนุษย์หนึ่งคนถูกพรากไปทันทีเลยนะคะ
2: ชัดเจนเลยครับ
1: นี่นำมาสู่ข้อเสนอที่สองค่ะเครือข่ายดันให้องค์กรคนพิการเป็นหน่วยบริการตามมาตรา3ค่ะโดยขอให้แยกงบประมาณเฉพาะสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทำโดยองค์กรคนพิการแล้วก็ให้สปสช.จ่ายเงินสนับสนุนในรูปแบบฟีสเกจจูลหรือการจ่ายตามรายการบริการค่ะ
2: จ่ายตามงานที่ทำจริง
1: ใช่ค่ะเหตุผลที่เครือข่ายอธิบายก็คือองค์กรคนพิการภาคประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจบริบทของคนพิการด้วยกันเองดีที่สุดสามารถจัดบริการฟื้นฟูที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือพวกเขาขาดแคลนงบประมาณและกำลังคนค่ะ
2: ครับผม
1: การผลักดันมาตรา3และการจ่ายแบบฟรีสเกดจูลเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนโฉมการทำงานยังไงบ้างคะ
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการดึงพลังของเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเข้ามาอยู่ในระบบสาธารณสุขอย่างเป็นทางการเลยครับ
1: เพื่อนช่วยเพื่อนนี่คือยังไงคะ
2: ปกติแล้วการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การทำกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลนะครับแต่มันคือการสอนทักษะการใช้ชีวิตประจำวันสอนการเดินทางสอนการปรับตัวครับ
1: การใช้ชีวิตจริงเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับซึ่งคนที่เข้าใจและถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ได้ลึกซึ้งที่สุดก็คือคนพิการด้วยกันเองนี่แหละครับที่ผ่านมาองค์กรเหล่านี้ทำงานด้วยใจหรือพึ่งพาเงินบริจาคซึ่งมันไม่แน่นอนเอาซะเลยครับ
1: ใช่ค่ะเงินบริจาคบางทีก็มีบางทีก็ไม่มี
2: การผลักดันให้พวกเขาเป็นหน่วยบริการตามมาตรา3หมายความว่าพวกเขาจะมีสถานะทางกฎหมายในการเป็นผู้บริการสุขภาพครับและคำว่า fee schedule ก็คือระบบที่คล้ายกับการทำสัญญาจ้างบริการครับ
1: อ๋อเบิกจ่ายได้ตามผลงานเหรอคะ
2: ถูกต้องครับหากองค์กรคนพิการจัดบริการสอนทักษะการเดินทางให้คนตาบอดได้1คนพวกเขาสามารถนำผลงานเนี้ยไปเบิกจ่ายเงินค่าบริการตามอัตราที่สปสช.กำหนดไว้ได้เลยโดยตรงครับ
1: ดีจังเลยค่ะแบบนี้ก็มีความมั่นคงขึ้น
2: แน่นอนครับเมื่อมีงบประมาณรายรับที่ชัดเจนและมั่นคงองค์กรเหล่านี้ก็สามารถจ้างบุคลากรประจำซื้ออุปกรณ์ดีๆและให้บริการอย่างต่อเนื่องมันคือการกระจายอำนาจงบประมาณลงสู่มือของคนที่ทำงานคลุกคลีกับปัญหาจริงๆครับ
1: ฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนจากระบบสังคมสงเคราะห์ที่ต้องรอรับเงินบริจาคนะคะมาเป็นระบบรัฐสวัสดิการที่องค์กรคนพิการได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้รับเหมาให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่เลยครับเป็นก้าวที่สำคัญมาก
1: มาถึงข้อเสนอที่3ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ดิฉันคิดว่าสะท้อนความผิดพลาดของระบบได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะ
2: เรื่องอะไรครับ
1: นั่นคือการเรียกร้องให้คุ้มครองสิทธิตามพ.ร.ก.74ค่ะโดยเครือข่ายขอให้สปสช.กำหนดมาตรการที่เด็ดขาดให้คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวค่ะ
2: โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
1: ใช่ค่ะไม่ถูกปฏิเสธการรักษาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยข้อมูลที่น่าตกใจจับเวทีนี้คือ ในปัจจุบันเนี่ยยังคงมีโรงพยาบาลรัฐบางแห่งเรียกขอใบส่งตัวจากคนพิการหรือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่เลยค่ะ
2: เอ้ายังมีอยู่อีกเหรอครับเนี่ย
1: เรื่องใบส่งตัวนี้ฟังแล้วหดหู่นะคะคือสิทธิตามท.74จุดประสงค์ของมันเหมือนการมอบบัตร VIP ให้คนพิการเข้าถึงบริการได้ง่ายที่สุดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพื่ออำนวยความสะดวก
1: แต่พอไปถึงหน้าประตูโรงพยาบาลเฉพาะทางเจ้าหน้าที่กลับบอกว่าคุณต้องเดินทางกลับไปโรงพยาบาลต้นสังกัดใกล้บ้านเพื่อขอใบอนุญาตแผ่นเดียวมายืนยันอีกทีถึงจะใช้ช่อง VIP ได
2: ้โอ้โหลำบากเลยครับทีนี
1: ้ระบบมันขัดแย้งในตัวเองอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทำไมปัญหานี้ถึงยังคาราคาซังอยู่คะทั้งที่มันเป็นนโยบายระดับชาติไปแล้ว
2: ตรงนี้เป็นภาพสะท้อนของช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างอุดมคติในแผ่นกระดาษนโยบายกับความซับซ้อนของการปฏิบัติงานหน้าหลังบ้านครับ
1: มันซับซ้อนยังไงคะการเบิกจ่ายงบหรอคะ
2: ใช่ครับนโยบายท.74เนี่ยเขียนไว้สวยหรูและตั้งใจดีมากเพื่อทลายกำแพงการเข้าถึงบริการแต่ในโลกความเป็นจริงระบบงบประมาณของโรงพยาบาลรัฐใช้วิธีการจัดสรรแบบเหมาใจไร้หัวสมมุติว่าคนพิการมีชื่ออยู่ที่โรงพยาบาล A เงินรายหัวจะตกไปอยู่ที่โรงพยาบาล A ครับ
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
2: แต่ถ้าคนพิการมีความจำเป็นต้องไปรักษาโรคเฉพาะทางที่โรงพยาบาล B ซึ่งอยู่ไกลออกไปโรงพยาบาล B เมื่อทำการรักษาเสร็จจะต้องตั้งเรื่องไปเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล A ครับ
1: อ๋อแล้วโรงพยาบาล A เขาจะยอมจ่ายง่ายๆไหมคะ
2: ทีนี้ปัญหาเกิดเลยครับถ้าไม่มีใบส่งตัวเป็นหลักฐานยืนยันว่าโรงพยาบาล A อนุญาตให้มารักษาโรงพยาบาล A ก็อาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินทำให้โรงพยาบาล B ต้องแบกรับต้นทุนนั้นไว้เองครับ
1: อ้าวแบบนี้โรงพยาบาล B ก็เข้าเนื้อสิคะ
2: นั่นแหละครับพอระบบเคลียร์หนี้สินหลังบ้านระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันเองมันยุ่งยากและไม่มีความแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงพยาบาล B จึงเลือกที่จะผลักภาระนี้มาไว้ที่หน้าบ้านครับ
1: หน้าบ้านก็คือตัวผู้ป่วยนั่นเอง
2: ถูกต้องครับก็คือบังคับให้คนพิการต้องไปดิ้นรนหาใบส่งตัวมาให้ได้เพื่อเป็นหลักประกันว่าโรงพยาบาลจะได้เงินคืนแน่นอนลองคิดดูสิครับว่าการเดินทางสำหรับคนทั่วไปก็เหนื่อยแล้วสำหรับคนพิการที่นั่งรถเข็นหรือคนตาบอดการต้องเหมรถเดินทางย้อนกลับไปกลับมาเพียงเพื่อกระดาษใบเดียวมันคือต้นทุนชีวิตและต้นทุนทางการเงินที่มหาศาลมากเลยนะครับ
1: โอ้โหเป็นการผลักภาระทางธุรการของรัฐมาโยนใส่บ่าของประชาชนที่เดินเหินลำบากที่สุดในสังคมเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
1: ฟังและเห็นภาพความยากลำบากเลยค่ะการเดินทางในวันที่สภาพอากาศแปรปรวนพายุเข้าฝนตกหนักน้ำท่วมก็ว่ารับมือยากแล้วนะคะ
2: ครับผม
1: แต่สำหรับคนพิการที่ต้องฝ่าฟันทั้งสภาพอากาศแล้วยังต้องมาเจอกับระบบราชการที่แปรปรวนแล้วก็ไร้ความยืดหยุ่นอีกมันเป็นน้ำหนักที่กดทับเขาเข่ามากเกินไปจริงๆค่ะ
2: หนักหนาจริงๆครับ
1: ดังนั้นข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้เนี่ยจึงไม่ใช่การมาขอสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นเลยนะคะแต่มันคือการเรียกร้องให้ระบบหันกลับมามองเห็นความเป็นมนุษย์และคืนความปกติสุขในการใช้ชีวิตให้กับพวกเขาค่ะ
2: ใช่ครับเป็นเรื่องของความเสมอภาคล้วนๆเลยและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้นะครับผมอยากทิ้งท้ายและชวนให้เราลองจินตนาการไปไกลกว่านั้นครับ
1: จินตนาการว่ายังไงคะ
2: ว่าหากข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้ของเครือข่ายคนพิการได้รับการตอบสนองและผลักดันจนสำเร็จนะครับมันจะไม่ได้จบแค่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับ
1: แล้วมันจะส่งผลยังไงต่อคะ
2: แต่มันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งระบบเลยครับเป็นระบบที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะสัจธรรมอย่างหนึ่งของสังคมก็คือระบบที่ดีและเข้มแข็งที่สุดคือระบบที่สามารถโอบรับและดูแลคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมได้อย่างไร้รอยต่อครับ
1: เห็นด้วยมากค่ะ
2: หากเราสามารถดูแลกลุ่มคนที่เข้าถึงบริการได้ยากที่สุดให้มีหลักประกันทางสุขภาพที่ดีได้นั่นแปลว่าระบบของเราก็พร้อมที่จะโอบอุ้มทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันในยามที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องกลายเป็นผู้เปราะบางในสักวันหนึ่งครับ
1: โอ้โหเป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพื่อนมนุษย์จริงๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราทุกคนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะ
2: ครับผม
1: หวังว่าการชำแหละข้อมูลสภาพอากาศอย่างละเอียดเพื่อการเฝ้าระวังและการทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขจะเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: หวังว่าอย่างนั้นเช่นกันครับ
1: หากผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเพื่อคนตาบอดและคนพิการนะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ค่ะ
2: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราสองคนในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: 9นาฬิกากับอีก46นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศกันทุกวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางทุกช่วงเวลาของทางสมาคมนะครับก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการเริ่มทดลองออกอากาศนะครับไปอีกหลักๆอีกหลากหลายสถานีนะครับที่อนุเคราะห์เวลาขอให้กับทางรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหลากหลายพื้นที่ครับท่านสามารถติดตามรับฟังแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับนอกจากจะรับฟังผ่านทาง 99.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมจร.นครราชสีมาของเราได้แล้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์การนาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังพวกเราได้อีกใน1ช่วงเวลานะครับช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสามารถรับฟังได้หลากหลายสถานีนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาถ้าเกิดเป็นในเมืองของเราก็จะฟังผ่าน91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับฟังที่อำเภอเมืองได้นะครับแล้วก็ทางอำเภอปะทายนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อำเภอโนนแดงนะครับสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็รับฟังได้3สถานีก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานสถานีอื่นๆนะครับสำหรับพี่น้องที่ฟังอยู่ต่างอำเภอก็ติดตามรับฟังกันได้หรือในอำเภอเมืองเราก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2รอบเลยนะครับทั้งรอบเช้าผ่านมจร.แล้วก็รอบบ่ายผ่านจอมสุรางเรดิโอนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆสถานีครับที่ร่วมรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดๆตรงนี้นะครับในทุกๆช่วงเวลาเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเวณที่นี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของช่วงเช้าครับเวลา 5:30 นาทีครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนำโดยท่านนายกท่านสุชาติไดกระโทของเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกันบุ่งตาหลัวโคราชนะครับปีนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยทางด้านของมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการแล้วก็ทางด้านของบริษัทกล่องดินสอร่วมกับอีกหลากหลายชมรมนะครับชมรมวิ่งบุ่งตาหลัวนะครับชมรมแม่บ้านนะครับแล้วก็อีกหลากหลายอาสาสมัครที่มาร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนพิการและคนไม่พิการครับได้มาวิ่งด้วยกันเพื่อสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างกันได้อย่างดีเลยนะครับโดยก็มีสมาชิกของเรามีคณะกรรมการของเราได้ไปเข้าร่วมนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในวันเดียวกันนั้นช่วง9นาฬิกาก็ได้เดินทางไปก่อนนะครับก็คือได้ไปมีกิจกรรมจัดทำแผนการดำเนินงานของทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับประจำปี2570ที่มหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับแล้วก็มทส.ของเราที่ ได้ไปร่วมกันโดยจัดโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ในช่วงห่วงเวลาเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้มีการทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการเปิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางแล้วก็ท่านรองนายกนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาการและนวัตกรรมนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยโดยการเปิดศูนย์ครั้งนี้ก็เป็นศูนย์ต้นแบบนะครับในการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของคนพิการของเราบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกผู้ดูแลคนพิการด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะมีเรียกว่าเป็นนโยบายนะครับที่เป็นผู้ดูแลคนพิการในชุมชนที่จะสามารถมีรายได้เพิ่มเติมนะครับเดือนละ 1,800 บาทที่จะดูแลคนพิการของซึ่งเป็นคนในครอบครัวเราเองหรือว่าเป็นคนพิการในชุมชนนะครับที่จะได้มาฝึกผ่านศูนย์ตรงนี้แล้วก็ในโอกาสนี้ก็ยังวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับการบูรณาการด้านของพิการระดับภูมิภาคผ่านการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการลำดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระหว่างกระทรวงพม.ของเรานะครับหรือว่าโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับกระทรวงการอุดมศึกษาอว.นะครับโดยมีสถาบันหรือว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสวทช.หรือว่า NECTECH ของเรานะครับที่เข้าร่วมตรงนี้โดยเป็นอุทยาน2นะครับก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ในมทส.ซึ่งเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเจ้าของสถานที่นะครับโดยมีท่านที่มาเป็นสักขีพยานนะครับหลากหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศนะครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีท่านนางสาวสนธยาบุญญภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับมีแล้วก็มีหลากหลายท่านนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกิติอินทรกุลนะครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับท่านอนุพงษ์สุดสงนิดนะครับท่านก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยแล้วก็รวมไปถึงท่านส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเรานะครับซึ่งไปเปิดศูนย์ตรงนี้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็พร้อมมีการแสดงจากคนพิการนะครับแล้วก็มีการเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์นี้นะครับเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าการเปิดศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อคนพิการทั้งในจังหวัดนครราชสีมาของเราแล้วก็คนพิการในภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างของเราด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ต้นแบบนะครับที่เราก็จะได้มีการต่อยอดในอนาคตในการทำเป็นศูนย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกการซ่อมสร้างต่างๆนะครับอุปกรณ์กายอุปกรณ์ของคนพิการของเรานะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันในเช้าของวันนี้นะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่นะครับ และอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาถนนเส้นข้างรถตัดหัวทะเลประมาณ1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถโอนเงินบริจาคได้เช่นเดียวกันครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมด้วยนะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ผ่าน QR code ตรงนี้ครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399 0816162399หรือว่าค้นหาข้อมูลใน Google นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดตามการติดต่อสื่อสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราพบกันมาอีกรอบเวลา 15:00 น.ช่วงนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการแล้วชันสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประสบนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระราชวชิรสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริรวมถึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติในด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาสังคมพระองค์ทรงได้รับความเคารพรักจากประสบนิกรชาวไทยด้วยพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกชาย

0: โดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: พี่พศครับทำไมพี่คนนั้นเขาต้องตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นล่ะครับ
1: อ๋อก็คงใกล้สอบแล้วละมั้งไปตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วทั้งสองคนรู้ไหมว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหนอนหนังสือจ้ะพวกหนอนหนังสือเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอ่านได้ทั้งวันอ่านหนังสือได้ทุกประเภทรอบรู้ทุกเรื่อง
3: งั้นถ้าเราสองคนอยากเรียนเก่งๆก็ต้องเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทั้งวันใช่ไหมคะพี่พศ
1: พี่ว่าทั้งสองคนไม่ต้องถึงขนาดเป็นหนอนหนังสือหรอกถ้าอยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนกลับมาบ้านก็ทบทวนบทเรียนเท่านี้ทั้งคู่ก็จะเรียนเก่งแล้ว
2: เข้าใจแล้วค่ะ
4: จำไว้นะครับเราคน

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ปทุมธานียึดของกลางอื้อบุคคล4จุดปทุมธานีทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ยึดกว่า 1.130,000 ขวดเครื่องจักรวัตถุดิบมูลค่ากว่า30ล้านบาทโยงนำไปผสมกับ4คูณร้อยของวัยรุ่นพลตำรวจตรีคงกิจเลิศสิทธิกุลผบก.ปคบ.สั่งการให้พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน4จุดจุดที่1เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อหนึ่งจำนวน 127,900 ขวดพร้อมขวดพลาสติกและหม้อสแตนเลสจุดที่2เป็นสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจุดที่3เป็นพื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและจุดที่4พื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีเช่นเดียวกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการนำยาแก้ไอชนิดจำเชื่อมและยาน้ำบางประเภทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม4คูณร้อยสำหรับเสพเพื่อความมึนเมาซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและวัยรุ่นพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้นกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบนำวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตเป็นยาแก้ไอปลอมก่อนกระจายสินค้าไปจำหน่ายโดยมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยาฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานผลิตและขายยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาทการลักลอบขายทางสื่อสังคมออนไลน์โดยยาแก้ไอเป็นสิ่งที่ประชาชนซื้อมารับประทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชนหากรับประทานยาปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้รับมาตรฐานไม่มีตัวยาเป็นส่วนผสมอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลไม่หายและอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตผู้ผลิตและขายยาจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่ายาที่ผลิตมาสู่ท้องตลาดมีมาตรฐานและรักษาโรคได้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอนสมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอ.ยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EF หรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งเจือปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาหลอมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำ ร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วันสมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548 0050หรือสแกน QR Code ได้

0: ราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: มาสนุกไหมจ๊ะ
1: สนุกมากเลยค่ะเสียดายที่พี่พจน์ไม่ได้ไปด้วยกัน
2: นั่นสิครับแล้ววันนี้พี่พจน์ไม่ได้ออกไปไหนหรือครับ
0: ไปไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พี่อยู่โยงคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่จ้า
1: เป็นอย่างไรหรือคะอยู่โยงเนี่ย
0: อยู่โยงหมายถึงอยู่เฝ้าสถานที่แต่ผู้เดียว
2: แล้วโยงนี่คืออะไรครับพี่พจน
0: ์โยงก็คือหลักโยงหมายถึงหลักที่มีเชือกหรือผ้าเกี่ยวไว้
2: อ๋อเหมือนหลักโยงเรือใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าและในการละเล่นของเด็กก็มีหลักโยงนะแต่เป็นตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีเชือกผูกหรือผ้าเกี่ยวผู้ที่อยู่ที่หลักโยงต้องอยู่กับที่ตรงนั้นออกนอกบริเวณไม่ได้เรียกกันว่าอยู่โยง
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพบปะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสามุ่งสร้างพลเมืองดีและเยาวชนจิตสาธารณะนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569รุ่นที่1ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายนิกรเซ้งเถียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าแนวทางหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้กำกับลูกเสือจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569กำหนดจัดอบรมจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้กำกับลูกเสือในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3534532หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: เอ้าน้องหนูครับมาปิดโทรทัศน์ของพี่ทำไมครับ
1: หนูไม่ชอบดูนักมวยเขาชกกันค่ะยิงคู่นี้ผู้บรรยายในทีวีเขาบอกว่าชกกันอย่างถึงพริกถึงขิงด้วยหนูว่าปิดทีวีดีกว่าค่ะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับอันนี้มันรายการมวยนะครับไม่ใช่รายการอาหารจะมาพริกมาขิงอะไรแถวนี
1: ้พี่ทินเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะถึงพริกถึงขิงใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงเหมือนอย่างเช่นที่ผู้บรรยายในทีวีเขาบอกว่านักมวยคู่นี้ชกกันอย่างถึงพริกถึงขิงบางครั้งก็อาจจะใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่ายโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเผ็ดร้อนก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าถึงพริกถึงขิงน่าจะใช้เปรียบเทียบกับประเภทอาหารพวกเผ็ดๆร้อนๆอะไรอย่าง
1: นี้จริงๆแล้วสำนวนนี้ก็มีที่มาจากการปรุงอาหารค่ะเนื่องจากเครื่องปรุงอาหารไทยอาจจะใช้ทั้งพริกและขิงพริกมีรสเผ็ดขิงก็มีรสเผ็ดแล้วก็ร้อนดังนั้นอาหารที่ใส่ทั้งพริกทั้งขิงมากๆก็จะทั้งเผ็ดทั้งร้อนสำนวนนี้จึงใช้ในกรณีที่มีบุคคล2ฝ่ายโต้แย้งกันด้วยถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนหรือต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงว่าถึงพริกถึงขิงเพราะว่าต่างก็เผ็ดร้อนด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
0: พี่นึกออกแล้วพี่เคยได้ยินสำนวนนี้ถึงพริกถึงขิงในการโต้วาที
1: ใช่แล้วค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายที่จะมาโต้วาทีกันต่างก็ไม่มีใครยอมใครใช้ถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าการโต้วาทีครั้งนั้นถึงพริกถึงขิงจริงๆค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับสำนวนถึงพริกถึงขิงใช้ในกรณีบุคคลสองฝ่ายโต้แย้งด้วยถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนหรือต่อสู้กันอย่างดุเดือดแรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดูสารคดีกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะ

0: ประชุม1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนเด็กและเยาวชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบชี้นิโคตินเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองอาจเป็นประตูด่านแรกสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ย้ำเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ล้วนมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบและยังเป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาทโดยเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสมองยังอยู่ในช่วงพัฒนาหากได้รับนิโคตินอาจทำให้ติดได้ง่ายส่งผลต่อความจำการตัดสินใจและการควบคุมพฤติกรรมอีกทั้งอาจเพิ่มโอกาสนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยาสูบจะมีหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนมีความเสี่ยงต่อการเสพติดจากนิโคตินการเริ่มใช้เพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การใช้ต่อเนื่องและทำให้เลิกได้ยากในระยะยาวทั้งนี้เชิญชวนเด็กและเยาวชนไม่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันการเสพติดตั้งแต่ต้นและลดความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอื่นในอนาคตสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

ตาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอ

ีคุณค่าอย่าสิด่าสิปล่อยกันเถยกันเถยแต่หากหากโปรดใส่กันรักษากันเถยไว้เป็นสมบัติของชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเดินหน้า Thailand Zero Dropout ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคืนเด็กสู่ระบบการศึกษาสร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาดร.คมกฤษจันทร์ขจรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่7เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Zero Dropout โดยมีรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการค้นหาติดตามและนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมผลักดันรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามมาตรา12เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการภาค7สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหน่วยงานสาธารณสุขอปท.สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายผ่านกลไกสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามมาตรา12การพัฒนาหน่วยให้คำปรึกษาฮาร์ดฮับยะลาเซ็นเตอร์ตลอดจนการมอบทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาและมอบป้ายรับรองหน่วยให้คำปรึกษาในสถานศึกษาฮาร์ดฮับยะลาเซ็นเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายดูแลเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนนอนกรนฟ้องหย่าได้หรือไม่
2: เจ๊เป็นอะไรอ่ะหน้าตาไม่สดใสเลยเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะ
3: ก็ใช่นะสิเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยหัวเจ๊มันเป็นอะไรไม่รู้นอนกรนจนบ้านจะแตกอ่ะเจ๊นอนไม่หลับเลยจริงๆเจ๊จะทนไม่ไหวแล้วนะอยากจะเลิกเป็นเมียมันจริงๆเลย
2: ถึงขั้นจะเลิกเลยเหรอเจ๊
3: ก็ใช่สิถ้ามันยังไม่เลิกนอนกรนอย่างนี้นะสงสัยจะอยู่กันไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าไม่ยอมจะฟ้องหย่าซะเลย
4: ใจเย็นๆค่ะหากจะฟ้องหย่ากันด้วยเรื่องของการนอนกรนน่าจะไม่ได้นะคะเพราะการฟ้องหย่าด้วยเรื่องสุขภาพนั้นก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอันตรายกับอีกฝ่ายได้และโรคดังกล่าวมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ค่ะกรณีสามีนอนกรนควรพาไปหาคุณหมอเพื่อหาวิธีรักษาดีกว่าจะได้ไม่ต้องหย่ากันนะคะ
3: สงสัยต้องรีบพาผัวเจ๊ไปหาหมอก่อนเนาะเป็นห่วงมันอยู่กลัวจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่ากรนทุกคืนเลย
2: อ้าวตกลงไม่หย่าแล้วเหรอ
3: บ้าเหรอฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะความจริงแล้วอะฉันก็รักผัวฉันมาก
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
5: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขต

0: ดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับ15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ

นักประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์นะครับลิงก์สัญญาณสดจาก FM 912.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เราก็พบกันนะครับหลากหลายสถานีเลยไม่ว่าจะเป็นทาง104.50 MHz นะครับสถานีวิทยุท้องถิ่นประทายนะครับฟังได้ที่อำเภอประทายนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 MHz สามารถรับฟังได้ที่อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางในเมืองนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้รับสัญญาณไปแล้วหรือยังนะครับทางด้านของ91.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับก็สามารถรับฟังกันได้ในทุกๆสถานีที่รับสัญญาณเราไปนะครับแล้วก็นอกจากในช่วงเวลา 15:00 นนี้นะครับก็ยังรับฟังได้ถ้าเกิดเป็นท่านที่ฟังอยู่ในเมืองนะครับก็จะรับฟังได้อีก1ช่วงทางอีก1ช่วงเวลาก็คือ 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร. นครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วก็ที่เพิ่งประสานงานมาวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง AM 100 MHz นะครับอำเภอสีคิ้วนะครับก็จะได้รับสัญญาณออกอากาศเราในช่วง9:00 นถึง 10:00 นก็ฝากติดตามรายการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่สามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ก็สามารถเข้าไปฟังที่เว็บไซต์ของทางสมาคมได้นะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่ฟังวิทยุออนไลน์ KRB Radio ครับก็ฟังรายการอื่นๆของทางสถานีได้นะครับสามารถรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ผ่านทางเบอร์หลักของทางสมาคมได้เลยนะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับประจำวันให้ท่านรับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวข้อเสนอต่างๆของคนพิการนะครับเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับหยิบมาให้ท่านรับฟังกันนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าแค่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเพียงชั่วข้ามคืนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทางเดินเท้าหน้าบ้านที่เราคุ้นเคยให้กลายเป็นเขาวงกตที่อันตรายที่สุดสำหรับคนตาบอดได้อย่างไร
2: เป็นภาพที่น่ากลัวนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าบอกว่าการเปรียบเทียบเรื่องการซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงแต่แบบไม่ยอมแถมสายชาร์จมาให้เนี่ยมันคือวิธีกระเทาะแก่นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของคนพิการระดับประเทศได้ล่ะคะ
2: โหฟังดูน่าสนใจและชวนสงสัยมากเลยครับว่ามันเกี่ยวกันยังไง
1: ใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันแบบถึงแก่นเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update อย่างเป็นทางการนะคะ
2: ครับผม
1: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะรายการที่เราตั้งใจนำสาระความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแบบลึกซึ้งและเข้าใจง่ายเลย
2: อ่าฮะ
1: สำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอกันนะคะรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไทย FM 104.50 MHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง32อำเภอเลยนะคะ
2: ถือว่าครอบคลุมทั่วถึงมากๆครับ
1: แน่นอนค่ะเราพบกันทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เลยผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนี้ภารกิจในการเจาะลึกของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ
1: เตรียมตัวมาแน่นมากค่ะ
2: คือเราจะไม่ได้มาแค่อ่านพาดหัวข่าวแล้วปล่อยผ่านไปนะแต่ว่าเราตั้งใจจะนำข้อมูลที่มันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกขั้นเนี่ยมาคลี่ดูทีละประเด็นเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เริ่มตั้งแต่มหภาคอย่างเรื่องดินฟ้าอากาศไปจนถึงโครงสร้างระดับประเทศอย่างเรื่องระบบสาธารณสุขเลยเพื่อให้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนดีกว่านั่นก็คือสภาพอากาศประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้นะคะ
2: ครับผมสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือตอนเตรียมข้อมูลมาเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ฟ้าฝนบ้านเรามันค่อนข้างแปรปรวนหนักมากเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในทางอุตุนิยมวิทยาหรอคะทำไมแบบดูเหมือนฝนมันเทลงมาพร้อมกันแทบทุกพื้นที่เลย
2: ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับคือตอนนี้บ้านเรากำลังเจอกับการรวมตัวของตัวการสร้างฝนครับ
1: มีหลายปัจจัยเหรอคะ
2: ใช่ครับปัจจัยแรกเลยเนี่ยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับตอนนี้มันมีกำลังแรงขึ้นมากเลย
1: อ่าฮะ
2: ลองนึกภาพเหมือนเราเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งแล้วจู่ๆก็ปรับไปเป็นเบอร์สามนะครับส่งปัจจัยที่สองเนี่ยคือมันมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนของเราประเทศลาวตอนบนแล้วก็ลากยาวไปเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนครับ
1: โอ้คือมาเจอกันพอดีเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับพอ2ตัวนี้มาเจอกันมันก็เลยดึงเอาความชื้นเข้ามาแบบเต็มๆเลยผลก็คือเราต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากครับ
1: น่าเป็นห่วงนะคะ
2: ครับและที่น่ากลัวคือฝนสะสมเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นตัวการหลักเลยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ผู้พื้นที่ลุ่มต่าง
1: ๆแล้วเรื่องคลื่นลมทางฝั่งทะเลล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
2: ฝั่งทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียว
1: โหสูงมากนะคะนั่น
2: ใช่ครับแล้วถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรอีกครับกรมอุตุถึงกับต้องประกาศเตือนเลยนะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งยาวไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เลยทีเดียวครับ
1: โอ้โหฟังดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องพกร่มออกจากบ้านแล้วล่ะคะมันคือเรื่องของความปลอดภัยขั้นสุดเลยทีนี้เรามาเจาะลึกที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยครับแถวบ้านเราสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับวันนี
1: ้สำหรับวันที่29มิถุนายน2569นี้นะคะภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
2: ร้อยละ60นี่ถือว่าเกินครึ่งเลยนะครับมีจังหวัดไหนต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
1: มีค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะต้องระวังเป็นพิเศษเลย
2: อืม กลุ่มจังหวัดริมโขงกับแถบตะวันออกของภาคทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะส่วนอุณหภูมิภาพรวมนะคะต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่ 33-37 องศาเซลเซียสเลยลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: เพื่อให้ผู้ฟังเตรียมตัวได้แม่นยำขึ้นนะครับเราลองมากางแผนที่อีสานดูอุณหภูมิรายจังหวัดกันดีกว่า
1: ดีเลยค่ะ
2: จะเห็นเลยว่าอุณหภูมิมันเกาะกลุ่มกันนะครับร้อนสุดเนี่ยทะลุไป 36-37 องศาเลยอย่างที่นครราชสีมาบ้านเราต่ำสุด25สูงสุด37องศาเซลเซียสครับ
1: โห37องศานี่ร้อนเอาเรื่องเลยนะคะ
2: ใช่ครับส่วนที่มหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสแล้วก็อุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสเหมือนกันครับ
1: อือหือแล้วจังหวัดอื่นๆล่ะคะ
2: จังหวัดอื่นๆก็จะลดหลั่นลงมานิดหน่อยครับอย่างเลยต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสขอนแก่นต่ำสุด26สูงสุด35องศาเซลเซียสแล้วก็นครพนมต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสครับ
1: อ่าฮะ
2: จะเห็นว่าถึงแม้เปอร์เซ็นต์ฝนจะตกเยอะแต่ตอนกลางวันมันก็ยังร้อนอบอ้าวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
1: จริงค่ะคือเปียกด้วยร้อนด้วยเนาะแล้วถ้ามองภาพรวมของภาคอื่นๆทั่วไทยล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
2: ขอสรุปแบบกระชับแต่ครบถ้วนเลยนะครับเริ่มจากภาคเหนือจะมีฝนฟ้าร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักที่ตากและกำแพงเพชรครับ
1: ภาคเหนือยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
2: ่ครับภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับขยับไปที่ภาคตะวันออกอันนี้หนักหน่อยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วย
1: ภาคตะวันออกนี่น่าจะรับมรสุมเต็มๆเลย
2: ใช่ครับลงไปภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ60ตกหนักที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยหนักสุดเลยครับมีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากครับ
1: โหทะเลอันดามันน่ากลัวมากช่วงนี
2: ้ถูกต้องครับสุดท้ายคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งเช่นกันครับสังเกตไหมครับว่าเกือบทุกภาคมีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักแทรกอยู่หมดเลย
1: ใช่เลยค่ะซึ่งไอ้คำว่าหนักหรือหนักมากเนี่ยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีเกณฑ์วัดปริมาณฝนที่ชัดเจนมากเลยนะ
2: อ๋อเขาแบ่งเกณฑ์ยังไงเหรอครับ
1: คือแบบนี้ค่ะ 1. ฝนเล็กน้อยปริมาณ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตร 2. ฝนปานกลางปริมาณ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตร 3. ฝนหนักปริมาณ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรและ 4. ฝนหนักมากคือปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะ
2: ก็คือถ้าเกิน 90.1 ขึ้นไปนี่คือหนักมากแล้ว
1: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงฝนตกหนักมากที่เกิน 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยลองนึกภาพตามนะคะผู้ฟังมันเหมือนกับการเทน้ำทั้งสระลงบนถนนที่แบบระบบระบายน้ำมันทำไม่ทันนะคะ
2: ระบายไม่ทันแน่ๆครับแบบนั้น
1: ใช่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมันเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเลยฟุตบาทที่เคยเดินได้ก็จมน้ำหลุมบ่อที่เคยมองเห็นก็ถูกน้ำทับจนมิดไปหมดเลยเลยอยากชวนวิเคราะห์ตรงนี้ค่ะว่าการที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมันเปลี่ยนไปฉับพลันแบบนี้เนี่ยมันสร้างอุปสรรคต่อการเดินทางของคนตาบอดหรือคนพิการยังไงบ้างคะเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
2: โอ้โหเป็นประเด็นที่สะท้อนภาพความจริงได้ชัดเจนมากเลยครับคือถ้าเรามองในมุมคนทั่วไปเนี่ยเวลาฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังอุปสรรคอาจจะเป็นแค่เรื่องรถติดรองเท้าเปียกหรือหงุดหงิดที่เดินลำบากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็บ่นกันไปเน
2: า
1: ะ
2: แต่สำหรับคนตาบอดบริบทมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับลองจินตนาการถึงคนตาบอดที่ใช้ไม้เท้าขาวในการนำทางดูครับ
1: อ่าฮะ
2: ปกติไม้เท้าขาวจะทำหน้าที่เหมือนเป็นดวงตาคอยส่งสัญญาณสัมผัสกลับมาที่มือว่าตรงไหนเป็นพื้นเรียบตรงไหนต่ำระดับหรือตรงไหนเป็นหลุม
1: อือฮึ
2: แต่พอมีน้ำท่วมขังน้ำมันจะเข้าไปกลบพื้นผิวสัมผัสเหล่านั้นจนหมดเลยครับไม้เท้าแกว่งไปก็เจอแต่น้ำไม่สามารถกะความลึกของหลุมหรือว่าขอบฟุตบาทได้เลยน้ำหรือหลังคาอย่างหนักเนี่ยมันยังไปกลบเสียงสภาพแวดล้อมรอบข้างด้วยทั้งเสียงรถที่กำลังวิ่งหรือเสียงคนที่เดินผ่านไปมา
1: ซึ่งเสียงพวกนี้สำคัญมากใช่ไหมคะ
2: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะมันคือข้อมูลที่คนตาบอดใช้กะระยะและทิศทางพอไม่ได้ยินเสียงรอบข้างมันก็เหมือนสูญเสียเข็มทิศในการเดินทางไปเลยครับ
1: ฟังแล้วอึดอัดแทนเลยค่ะ
2: แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับส่วนคนพิการที่นั่งรถเข็นเนี่ย การต้องเข็นลุยน้ำท่วมที่มองไม่เห็นพื้นถนนข้างล่างเนี่ยอันตรายสุดๆเลยครับ
3: ใช่ล้ออาจจะติดได
2: ้ล้ออาจจะตกลงไปในท่อระบายน้ำที่ฝาปิดพังหรือว่าไปติดกับเศษขยะใต้น้ำจนขยับไม่ได้นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแค่ชั่วข้ามคืนเนี่ยมันสามารถสร้างกำแพงกั้นการใช้ชีวิตที่สูงชันมหาศาลสำหรับพวกเขาได้เลย
3: พอคุณพูดถึงคำว่ากำแพงเนี่ยมันทำให้ดิฉันคิดถึงอุปสรรคอีกรูปแบบนึงเลยนะคะ
2: อุปสรรคแบบไหนครับ
3: คืออุปสรรคทางกายภาพอย่างน้ำท่วมถนนเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนใช่ไหมคะแต่พอลองมองลึกลงไปเนี่ยมันยังมีอุปสรรคเชิงระบบที่ฝังรากลึกกว่านั้นเลยค่ะ
2: อ่ะฮะน่าสนใจครับ
3: มันซ่อนตัวอยู่ในนโยบายและขั้นตอนต่างๆที่คอยขัดขวางการเข้าถึงสิทธิ์ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลซึ่งนี่แหละค่ะคือที่มาของประเด็นใหญ่ระดับประเทศที่เราจะนำมาพูดคุยกันต่อในวันนี้
2: อ๋อเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายใช่ไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะเพราะเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้นะคะสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา3ภาคประชาชนโดยองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายหลักประกันสุขภาพคนพิการในระดับพื้นที่ค่ะได้รวมตัวกันไปยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสปสช.นั่นแหละค่ะ
2: ครับผม
3: เพื่อทวงถามและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศประจำปี2569ทางเครือข่ายเขาระบุชัดเจนเลยนะคะว่ามันยังมีช่องว่างเชิงระบบในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพทั้งเรื่องอุปกรณ์บริการฟื้นฟูแล้วก็การรักษาจึงได้ยื่นข้อเสนอสำคัญ3ประเด็นใหญ่ด้วยกันค่ะ
2: ซึ่งต้องบอกว่าการยื่นข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การขอบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับหรือว่าได้ไม่ได้มาแค่ขอเพิ่มงบประมาณแบบผิวเผินด้วย
3: อ่ะฮะแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นยังไงคะ
2: แต่มันคือความพยายามที่จะผ่าตัดโครงสร้างของระบบสุขภาพใหม่หมดเลยครับเพราะว่าระบบเดิมอาจจะถูกออกแบบมาโดยที่ไม่ได้เข้าใจวิถีชีวิตหรือมองไม่เห็นข้อจำกัดที่แท้จริงของคนพิการนะครับ
3: งั้นเรามาแกะกล่องดูรายละเอียดข้อเสนอที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อนี้เนี่ยคือขอให้มีการทบทวนบัญชีรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างเป็นระบบค่ะ
2: เสนอให้ปรับปรุงอะไรบ้างครับ
3: ต้องปรับปรุงคุณลักษณะข้อบ่งชี้และเน้นย้ำเลยนะคะว่าต้องปรับอัตราการจ่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงด้วย
2: อันนี้สำคัญมากครับต้นทุนมันเปลี่ยนไปแล้วเน
3: าะใช่ค่ะนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการทางออทิสติกทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ด้วยค่ะ
2: เรื่องนี้ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้าหลังของระบบบัญชีอุปกรณ์ของบ้านเราเลยนะ
3: คือมันไม่ทันยุคทันสมัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับโลกเราเนี่ยก้าวไปไกลมากแล้วมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตได้อิสระขึ้นเยอะแยะเลยแต่วัสดุหรืออุปกรณ์ในบัญชีเบิกจ่ายของรัฐกลับเหมือนถูกแช่แข็งอยู่กับที่ทำให้พวกเขาเสียโอกาสอย่างมากครับ
3: จริงค่ะ
2: และที่สำคัญมากๆในข้อเสนอนี้เลยนะครับคือการเรียกร้องให้บูรณาการสิทธิด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการของทั้ง3กองทุนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
3: เดี๋ยวนะคะ3กองทุนนี้คือบัตรทองประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
3: หมายความว่าตอนนี้คนพิการที่ใช้สิทธิประกันสังคมกับคนที่ใช้บัตรทองเนี่ยได้อุปกรณ์ในมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันหรอคะ
2: ใช่เลยครับนี่คือตลกร้ายของระบบเลยนะปัจจุบันมันมีความเหลื่อมล้ำซ้อนความเหลื่อมล้ำอยู่ครับ
3: โหฟังแล้วเจ็บปวดจังค่ะ
2: คือคุณถือสิทธิกองทุนไหนคุณก็จะได้สเปคอุปกรณ์หรือเพดานราคาการเบิกจ่ายที่ต่างกันการทำให้เป็นมาตรฐานเดียวคือการยืนยันหลักการง่ายๆเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบประกันสุขภาพไหนคนพิการก็ควรได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันครับ
3: เห็นภาพเลยค่ะ
2: แต่ยังมีอีกประเด็นในข้อที่1ที่แหลมคมมากนะครับคือการเสนอให้ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในทุกจังหวัดผ่านงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นครับ
3: ศูนย์ซ่อมบำรุงเหรอคะทำไมถึงจำเป็นขนาดนั้น
2: เพราะปัจจุบันรถนั่งคนพิการจำนวนมากพอพังแล้วมันไม่มีที่ซ่อมครับสุดท้ายก็ต้องทิ้งร้างไปอย่างน่าเสียดาย
3: ประเด็นศูนย์ซ่อมบำรุงเนี่ยขอแทรกเลยค่ะตอนที่อ่านเจอเนี่ยนึกถึงเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะการที่รัฐให้รถนั่งคนพิการมาแต่ไม่มีศูนย์ซ่อมในพื้นที่เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณแจกสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปให้คนในหมู่บ้านแต่แบบไม่ยอมให้สายใช้มาด้วยนั่นแหละค่ะ
2: ฮ่าฮ่าเปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะเลยครับ
3: ใช่ไหมคะพอแบตหมดเครื่องดับมันก็กลายเป็นแค่เศษเหล็กหรือที่ทับกระดาษรถนั่งคนพิการก็เหมือนกันค่ะใช้งานทุกวันล้อพังลูกปืนแตกเบาะขาดถ้าไม่มีช่างหรือที่ซ่อมใกล้บ้านก็จบเลยดิฉันสงสัยจริงๆนะคะว่าทำไมระบบการจัดการที่ผ่านมาถึงมองข้ามการซ่อมบำรุงในระดับท้องถิ่นไปได้ง่ายๆแบบนี้คะ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงจุดที่สุดเลยครับสาเหตุที่ระบบเดิมมองข้ามไปเนี่ยเป็นเพราะกระบวนการคิดเชิงนโยบายในอดีตมักจะเน้นไปที่การจัดซื้อและการแจกจ่ายเป็นหลักครับ
3: อ๋อคือเน้นแค่ว่าให้ของไปแล้วจบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือหน่วยงานรัฐจะมองความสำเร็จที่จุดเริ่มต้นว่าปีนี้ได้ส่งมอบอุปกรณ์ไปแล้วกี่หมื่นชิ้นวัดผลกันแค่ตัวเลขการแจกจ่ายแต่ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมองไลฟ์ไซเคิลหรือวงจรชีวิตของอุปกรณ์เหล่านั้นครับว่าพอมันถูกเอาไปใช้งานจริงบนถนนขรุขระลุยน้ำท่วมมันย่อมมีการสึกหรอเป็นธรรมดาการไม่มีศูนย์ซ่อมบำรุงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการรวมศูนย์อำนาจและการขาดความเข้าใจวิถีชีวิตจริงๆของพวกเขาครับ
3: จริงด้วยค่ะ
2: การตั้งศูนย์ซ่อมในทุกจังหวัดจึงเป็นการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ครับเพื่อให้ซ่อมแซมได้เร็วไม่ต้องรอส่งกลับเข้ากรุงเทพซึ่งนี่แหละครับคือความยั่งยืนที่แท้จริง
3: เคลียร์เลยค่ะทีนี้พออุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วขั้นต่อไปคือการเข้าถึงบุคลากรและการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอที่2จากทางเครือข่ายค่ะ
2: ข้อนี้ว่ายังไงบ้างครับ
3: ข้อนี้คือการเสนอให้ยกระดับองค์กรคนพิการภาคประชาชนให้เป็นหน่วยบริการตามมาตรา3ค่ะโดยเสนอให้แยกงบประมาณเฉพาะสำหรับบริการเฟื่องฟูสมรรถภาพออกมาเลย
2: อ่าฮะ
3: แล้วก็ให้ใช้ระบบการจ่ายค่าบริการตามรายการบริการหรือที่เขาใช้ศัพท์ว่าระบบฟีสเกจูค่ะ
2: ศัพท์เทคนิคมาเต็มเลย
3: ใช่ค่ะตรงนี้สารภาพเลยว่าสะดุดกับคำว่าหน่วยบริการตามมาตรา3กับฟีสเกจูมากเลยค่ะมันฟังดูเป็นภาษาราชการจ๋ามากๆเลยช่วยแปลงเป็นภาษาชาวบ้านให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคนพิการได้ยังไง
2: ได้เลยครับยินดีเลยเอาเรื่องหน่วยบริการตามมาตรา3ก่อนนะครับ
3: ค่ะ
2: ถ้าอธิบายง่ายๆมันคือการที่รัฐยอมรับและให้สถานะทางกฎหมายแก่องค์กรของคนพิการอย่างเป็นทางการครับทำให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับหน่วยงานสาธารณสุขย่อยๆสามารถจัดบริการฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองเลย
3: โหฟังดูมีพลังมากเลยนะคะทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ
2: เพราะองค์กรคนพิการก็คือกลุ่มคนที่คลุกคลีและเป็นคนพิการเสียเองครับพวกเขาคือคนที่เข้าใจความต้องการข้อจำกัดและสภาพจิตใจของคนพิการด้วยกันดีที่สุดเลย
3: อ๋อจริงค่ะ
2: ดีกว่าบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนด้วยซ้ำที่อาจจะเก่งในเชิงคลินิกแต่ไม่เข้าใจบริบทการใช้ชีวิตจริงนอกโรงพยาบาลนะครับ
3: เหมือนให้ผู้ที่รู้ปัญหาลึกซึ้งที่สุดเป็นคนลงมือแก้ปัญหาเองในพื้นที่เลยนะคะ
2: ถูกต้องครับส่วนคำว่า fee schedule หรือการจ่ายตามรายการบริการอธิบายแบบนี้นะครับแต่ก่อนเวลาองค์กรคนพิการจะทำงานฟื้นฟูเนี่ยมักจะต้องคอยขอทุนเป็นโครงการไปหรือไม่ก็ต้องรอรับเงินบริจาคซึ่งมันไม่ยั่งยืนเลยครับเดือนไหนเงินหมดก็ต้องหยุดทำงาน
3: ลำบากเลยนะคะแบบนั้น
2: ใช่ครับระบบ fee schedule คือการที่สปสช.กำหนดราคามาตรฐานมาเลยว่าถ้าองค์กรนี้ให้บริการฟื้นฟูทักษะการใช้ไม้เท้าขาวหรือสอนการดำรงชีวิตอิสระให้คนพิการ1คนรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นรายครั้งตามผลงานที่ทำจริงเลย
3: อ๋อคือทำปุ๊บเบิกได้ปั๊บตามผลงานจริง
2: ใช่ครับพอเปลี่ยนมาจ่ายแบบนี้องค์กรคนพิการก็จะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงสามารถวางแผนจ้างงานและดูแลคนพิการในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
3: เข้าใจเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากระบบสงเคราะห์แบบเดิมๆมาเป็นระบบสนับสนุนให้องค์กรยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง
3: ๆมาถึงข้อเสนอประการสุดท้ายประการที่3ค่ะข้อนี้บอกเลยว่าน่าจะโดนใจหลายคนที่สุดเลย
2: เรื่องอะไรครับข้อนี
3: ้นั่นคือการเรียกร้องให้คุ้มครองสิทธิตามสิทธิท.74ค่ะโดยขอให้สปสช.กำหนดมาตรการให้คนพิการสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งค่ะย้ำนะคะว่าทุกแห่ง
2: โอ้ทุกแห่งเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวค่ะต้องไม่ถูกปฏิเสธและต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วย
2: เป็นข้อเสนอที่ทรงพลังมากครับ
3: ใช่ค่ะเพราะข้อมูลล่าสุดบอกว่ายังมีโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะคะที่เรียกขอใบส่งตัวหรือว่าเรียกเก็บเงินเพิ่มทำให้คนพิการที่ต้องรักษาโรคเฉพาะทางเนี่ยต้องเสียเวลาและเสียโอกาสไปเยอะมาก
2: ข้อเสนอนี้เนี่ยคือความพยายามที่จะทลายกำแพงระบบส่งตัวที่เป็นเหมือนฝันร้ายของคนพิการเลยนะครับแต่ก่อนที่เขาจะได้ไปเจอหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดได้เนี่ยเขาต้องหาทางเดินทางไปสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชนแถวบ้านก่อนเพื่อไปรอรับกระดาษ1ใบ
4: แค่ไปขอใบส่งตัวเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับแล้วพอได้มาค่อยหอบกระดาษใบนั้นเดินทางเข้าเมืองไปโรงพยาบาลใหญ่อีกทีครับ
3: โหแค่ฟังจะเหนื่อยแล้วค่ะยิ่งถ้าย้อนกลับไปเรื่องที่เราคุยกันตอนต้นที่มีฝนตกน้ำท่วมขังถนนพังแค่ก้าวออกจากบ้านก็แทบจะหมดแรงแล้วนี่ยังต้องเดินทางซ้ำซ้อนเพื่อเอกสารแค่ใบเดียวอีกเหรอคะ
2: ใช่เลยครับมันเหมือนการบังคับให้พวกเขาต้องวิ่งวิบากข้ามสิ่งกีดขวางเพียงเพื่อจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ตัวเองควรจะได้ครับ
3: มันไม่แฟร์เลยเนาะคะ
2: การยกเลิกใบส่งตัวตามสิทธิท.74จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการลดขั้นตอนเอกสารนะครับแต่มันคือเรื่องของความเป็นความตายการลดความเสี่ยงจากการเดินทาง
3: อ่ะฮะ
2: และที่สำคัญที่สุดเลยมันคือการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับคนพิการครับที่ควรจะสามารถเดินเข้าถึงการรักษาเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ในระบบของรัฐโดยที่ไม่ต้องมานั่งร้องขอความเห็นใจครับ
3: พอฟังทั้งหมดนี้เนี่ยดิฉันเห็นภาพความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากเลยค่ะตั้งแต่อุปสรรคทางธรรมชาติอย่างสภาพอากาศพายุฝนไปจนถึงอุปสรรคทางโครงสร้างและกฎระเบียบของรัฐ
2: มันเชื่อมกันหมดจริงๆครับ
3: ซึ่งถ้าข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมันจะไปปลดล็อกข้อจำกัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดและคนพิการได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
3: สำหรับผู้ฟังท่านใดที่ฟังประเด็นเหล่านี้แล้วมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารที่เรานำเสนอนะคะไปจนถึงข้อมูลความช่วยเหลือต่างๆของทางสมาคมสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะ
2: มีช่องทางไหนบ้างครับ
3: เตรียมจดเบอร์กันไว้นะคะหมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะหรืออีกหมายเลขคือ0816162399ค่ะ
2: ขออีกรอบด้วยไหมครับเผื่อจดไม่ทัน
3: ได้เลยค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะสามารถโทรไปสอบถามกันได้ในเวลาทำการเลยนะคะ
2: โทรไปพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาไกลมากนะครับตั้งแต่เม็ดฝนที่ตกลงมาหน้าบ้านจนถึงโครงสร้างระบบสาธารณสุขระดับประเทศเลย
3: จริงค่ะเป็นการเจาะลึกที่ครบทุกมิติเลย
2: ก่อนจากกันนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายให้ทุกท่านได้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูครับว่า
3: อ่ะฮะว่าใหญ่คะ
2: หากข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้ได้รับการอนุมัติจริงๆลองจินตนาการดูสิครับว่าเมื่อคนพิการไม่ต้องสูญเสียพลังงานและเวลาไปกับการต่อสู้กับระบบราชการที่ซับซ้อนไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการขอใบส่งตัวหรือปวดหัวกับอุปกรณ์ที่พังแล้วไม่มีที่ซ่อมพวกเขาจะสามารถนำศักยภาพพลังงานและเวลาที่เหลือเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมได้อีกมหาศาลขนาดไหนครับ
3: เป็นมุมมองที่ทรงพลังและน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะพบกันใหม่เลยครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณมนทวัฒน์ต่อได้เลย
5: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: 15นาฬิกากับอีก48นาทีนะครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีทางด้านของ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ทางจอมสุรางเรดิโอด้วยนะครับก็จะได้รับฟังกันในทุกๆสถานีของที่ได้รับรายการเราไปนะครับแล้วก็สามารถรับฟังรายการผ่านออนไลน์ได้นะครับผ่านทางหน้าเว็บของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็ได้ไปร่วมในหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ5:30 นก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการและคนไม่พิการมาวิ่งร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการอันดีให้กับคนที่ไม่พิการนะครับได้รับทราบสำหรับคนตาบอดเราก็จะได้วิ่งกับเขาเรียกว่าไกด์รันเนอร์นะครับเป็นคู่วิ่งโดยจะวิ่งไปพร้อมกันนะครับโดยใช้ตัวคล้ายๆกับห่วงนะครับห่วงจับนะครับวิ่งไปพร้อมกันโดยรอบบุงตะหลัวนะครับโดยกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นในทุกๆปีครับแต่ละปีก็จัด2-3 ครั้งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ไปร่วมกิจกรรมนี้อย่างบ่อยครั้งนะครับโดยกิจกรรมนี้จัดโดยทางด้านของมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการนะครับแล้วก็ร่วมกับบริษัทกองดินสอร่วมกับชมรมแม่บ้านทหารนะครับร่วมกับชมรมนักวิ่งของบุงตะหลัวเองนะครับแล้วก็อีกหลากหลายภาคส่วนครับซึ่งจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับจบงานแล้วก็มีอาหารมีของว่างเลี้ยงนะครับในทุกๆรอบที่ทางสมาคมไปร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกันนะครับสำหรับท่านใดที่รับฟังอยู่อยากร่วมกิจกรรมครั้งต่อๆไปนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารในกลุ่ม Facebook นะครับวิ่งด้วยกันโคราชได้นะครับเข้าไปร่วมกลุ่มตรงนี้ได้หรือว่าติดตามเพจของทางสมาคมแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อทางวิ่งด้วยกันได้มีการประสานงานมาแล้วก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งคนตาดีนะครับแล้วก็คนตาบอดเราได้รับทราบเพื่อจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันช่วงเวลาประมาณ9:00 นนะครับก็ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็รวมไปถึงศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ได้มีการส่งตัวแทนนะครับเข้าไปในการเขียนแผนการดำเนินงานของทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อทำเป็นแผนของงบประมาณในปีงบประมาณ2570ในการจัดกิจกรรมจัดโครงการให้กับคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็ไปร่วมกันที่ทางด้านของมทส.นะครับเป็นอาคารของทางด้านของมทส.เองเลยนะครับที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ตรงนี้ให้แล้วก็ ในโอกาสเดียวกันนี้หลังจากที่ได้มีการทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้เป็นประธานนะครับร่วมกับทางด้านของท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์อุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับซึ่งก็ได้มาร่วมกันเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้นะครับเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการซ่อมสร้างอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคนพิการนะครับเป็นการศูนย์ฝึกอบรมนะครับให้กับผู้ดูแลคนพิการนะครับซึ่งในปัจจุบันกระทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีนโยบายเรื่องของผู้ดูแลคนพิการซึ่งจะสามารถได้รับค่าดูแลนะครับนอกจากจะดูแลตัวคนพิการในครอบครัวแล้วยังสามารถไปดูแลคนพิการในชุมชนได้โดยมีค่าตอบแทนสูงสุดถึง 1,800 บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ต้นแบบนะครับแล้วก็จะได้กระจายเขาเรียกว่านโยบายลงไปสู่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีอีกหลายภาคส่วนเลยนะครับที่มาร่วมตรงนี้นะครับสำหรับศูนย์นวัตกรรมสำหรับบริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการตรงนี้นะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยมีหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสวทช.หรือว่าภาษาอังกฤษคือ NECTEC นะครับแล้วก็ทางด้านของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2นะครับก็ได้ขอร่วมตรงนี้แล้วก็มหาวิทยาลัยมทส.นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านเลยนะครับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งท่านส.ส.ในพื้นที่นะครับหลากหลายท่านที่ได้มาร่วมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายนะครับหรือว่าเป็นจุดสำคัญจุดเริ่มต้นอันดีนะครับซึ่งเราจะได้มีศูนย์เกี่ยวกับคนพิการเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบตัวนี้แล้วก็จะได้ขยายผลนะครับไปสู่ในจังหวัดอื่นๆหรือว่าต่างอำเภอต่อไปนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนะครับเป็นจังหวัดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้นะครับก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ได้นำร้านกาแฟนะครับได้นำบูธกาแฟ1178คาเฟ่ซึ่งเป็นกาแฟฝีมือคนตาบอดแล้วก็บูธนวดนะครับนวดไทยสำหรับคนตาบอดไปให้บริการกับทั้งพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยนะครับก็ขายได้ประมาณ100กว่าแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการระดมทุนอีกแบบรายได้แล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบการเผยแพร่นะครับผลงานเผยแพร่ความสามารถของคนตาบอดเราซึ่งให้กับท่านรัฐมนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นนะครับทั้งกาแฟแล้วก็การนวดนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะนำมาทยอยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับของช่วงเวลารายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็วันอาทิตย์รายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยในส่วนใดนะครับสอบถามการสมัครสมาชิกการต่อบัตรสมาชิกการขอรับสวัสดิการสำหรับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สอบถามเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยววันต่อๆไปก็จะได้นำสวัสดิการต่างๆนะครับได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044 353 452 044 353 452 แล้วก็081นะครับ616-2399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในชะในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรที่กำลังจะออกสู่ตลาดเร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับลำไยในฤดูกาลปี2569นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดได้แก่ข้าวมะม่วงลิ้นจี่หอมหัวใหญ่และลำไยเพื่อเตรียมมาตรการบริหารจัดการผลผลิตและรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรสำหรับลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกจำนวน 441,028 ไร่โดยอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากได้แก่อำเภอจอมทองพร้าวและอำเภอดอยเต่าขณะนี้ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยสดช่อเพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายจำนวน 5,000 ตันภายใต้งบประมาณกว่า15ล้านบาทเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลมาตรฐานเครื่องร่อนลำไยโดยศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายและคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยในที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงแนวทางการขยายตลาดลำไยส่งออกรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูปที่หลากหลายเช่นลำไยฟรีซไดร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแปรรูปที่สามารถคงรสชาติคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับลำไยสดอีกทางเมื่อแช่น้ำยังสามารถคืนรูปได้คล้ายลำไยสดและมีจุดเด่นสำคัญคือสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดทั้งในและต่างประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพริกคำว่าพริกเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งผลมีรสเผ็ดอาจแบ่งตามความเผ็ดเป็นเผ็ดมากเผ็ดปานกลางและเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดสันนิษฐานว่าพืชที่เรียกว่าพริกเดิมอาจหมายถึงพริกไทยส่วนพริกที่รู้จักกันในปัจจุบันเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศสมัยก่อนจึงเรียกว่าพริกเทศและเรียกพริกที่มีอยู่เดิมว่าพริกไทยพริกมีหลายชนิดชนิดเผ็ดมากได้มีการบันทึกลงในหนังสือ Guinness Book of World Record ว่าเผ็ดที่สุดในโลกคือพริกแคโรไลนารีเปอร์ส่วนพริกที่เผ็ดจัดซึ่งรู้จักกันดีคือพริกฮาบาเนโรในประเทศไทยมีพริกหลายชนิดเช่นพริกขี้หนูพริกกระเรียงพริกป่าพริกเหลืองพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกหนุ่มพริกตุ้มที่ปลูกเป็นไม้ประดับก็มีเช่นพริกประดับและพริกเจ็ดสี
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย1 2 3 4ปุ่มปุ่มปุ้มปุ๋มปุ๋มรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะรวมถึงทางน้ำ1 2 3รวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มแป้งปุ๋มเป้งปุ๋มเป้งปุ๋มปุ๋มท้องปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มปุ๋มรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายรวมถึง1 2 3รวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนส่งเมลสแปมฝากร้านระวังถูกฟ้อง
2: เธอเคยเจอพวกฝากร้านใน Facebook ใน LINE ใน IG หรือว่าส่งเมลมามั่งป่ะในเฟซฉันนะโอ้โหบ่อยมากแล้วก็ยังมีสแปมมาในเมลอีกด้วยนะฉันน่ะลำคาญ
3: โอ้ก็เจอประจำแหละบล็อกไปหลายLINEแล้ว
2: จัดการเอาผิดได้ไหมเนี่ยมีกฎหมายเอาผิดได้หรือเปล่านะ
4: ทั้งฝากร้านส่งสแปมจะใน Facebook ใน LINE Instagram หรือ IG หรือส่งเข้ามาในอีเมลสร้างความรำคาญให้กับหลายๆคนเลยค่ะซึ่งการยัดเยียดข้อมูลโฆษณาสินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยไม่เปิดโอกาสให้เราบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มีความผิดฐานสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นนะคะมีโทษถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะ
2: ฉันน่ะรำคาญก็จริงนะแต่ก็เห็นใจคนทำมาหากินเหมือนกัน
3: ก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเหรอเนาะถ้าเราไม่บล็อกก็ต้องหาวิธีปฏิเสธหรือแนะนำให้เขาเปลี่ยนวิธีใหม่ซะเพราะทำแบบนี้คนอื่นเขาก็รำคาญเรื่องแค่นี้น่าจะบอกจะคุยกันได้ไม่ต้องฟ้องให้ถูกปรับถูกจับกันหรอก
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะใน

0: จะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับการรับประทานยาลดความอ้วนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอาหารเสริมแต่คดีนี้นะคะเป็นคดีที่เคยเกิดเหตุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสคบค่ะมาสั่งการในเรื่องของการติดตามเพื่อจะสืบหานะคะแหล่งที่มาแหล่งที่ขายยาดังกล่าวเพราะว่ามีการซื้อผ่านทางออนไลน์ด้วยสำหรับเคสนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจก่อนเลยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะสคบเนี่ยเขามีการติดตามคือคดีของน้องน้ำนะคะที่เสียชีวิตจากสารไซบูทรามีนเรื่องนี้มีการร่วมหารือกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงนะคะเป็นการเร่งขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะมีการลงพื้นที่ไปเมื่อช่วง24มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะทำงานนะคะมีการลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของน้องน้ำนะคะผู้บริโภคที่เสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนนะคะโดยเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงเพื่อรับทราบความ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนำพระสงฆ์จำนวน20รูปร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อถวายพระกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัยและทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนการศึกษาของคณะสงฆ์และการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-0000-0000 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตอนกฎหมายปรากฏ
1: กฎหมายใช้ดอชะดาปรากฏใช้ตอปะตะ
2: เดินท่องอะไรจ๊ะ
1: ท่องจำค่ะจะได้ไม่เขียนผิดอีก
2: พี่มีวิธีจำนะคุณครูบอกพี่เลยเขียนไม่เคยผิดเลยนะ
1: จำยังไงล่ะ
2: กฎหมายใช้ดอชะดาเด็กๆจ๋าจำเอาไว้กฎหมู่กฎเกณฑ์ไซจำเอาไว้ใช้ดอชะดาปรากฏมีตัวเดียวอย่าลืมเชียวใช้ตอปะตักดอชะดามีหนึ่งหยักตอปะตักหยักหยักสองที
1: โอ้โหดีจังเลยพี่เก่งจำง่ายด้วย
2: ฮ้าวเด็กๆทั้งบ้านท่องพร้อมๆกันนะครับ
1: กฎหมายใช้ดอชะดาเด็กๆจ๋าจำเอาไว้กฎหมู่กฎเกณฑ์ไซจำเอาไว้ใช้ดอชะดาปรากฏมีตัวเดียวอย่าลืมเชียวใช้ตอปะตักดอชะดามีหนึ่งหยักตอปะตักหยักหยักสองที
0: ดอชะดาตอปะตักเมื่อเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกด
3: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: From English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ค่ะ5777 814ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: อะไรเล็กเล่นหวยด้วยหรอแต่ได้กระถูกแล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวเราด้วยนะ
0: ไม่ใช่เราไม่ได้เล่นหวยนะขวัญ
2: อะไรกันจ้าสองคนนี้เล่นหวยกันหรอหวยใต้ดินหรือเปล่า
1: ขวัญเปล่านะคะ
0: ก็ขวัญนะสิคะเขาคิดว่าเล็กอะเล่นหวยแต่ที่จริงแล้วอะค่ะเล็กกำลังคุยกับพนักงานโรงแรมที่เราจะไปจัดงานอยู่ค่ะเขาจะเตรียมที่จอดรถไว้ให้เราเป็นพิเศษค่ะ
1: อ้าวหรออ
2: ๋อพี่ก็นึกว่าเล่นหวยกันพูดถึงคำว่าหวยน้องขวัญกับน้องเล็กรู้ไหมจ้าว่าคำว่าหวยมีที่มาที่ไปยังไงพี่ไปศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานมาจ้ะเขาบอกว่าคำว่าหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกว่าหวยเหวหวยแปลว่าดอกไม้เหวแปลว่ารวมพบกันที่เรียกเช่นนี้เพราะแต่เดิมวิธีพนันใช้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อคนโบราณโดยทำเป็นป้ายเล็กๆจำนวน34ป้ายเขียนป้ายละชื่อเช่น3หวยงวยโป๊เจียมกวยหะตังแม่งจูและอีกมากมายหลายชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายชื่อ1อันใส่กระบอกไม้ปิดปากกระบอกแขวนไว้กับหลังคาโรงหวยผู้แทงที่ทายถูกว่าเป็นชื่อผู้ใดจะได้รับเงินรางวัลคนไทยจะนำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับโดยใช้ตัวอักษรไทยนำชื่อจีนเช่นก3หวยของวยโป๊คอหะตังจะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดเมื่อถูกยกเลิกไปรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งชาวบ้านมักเรียกว่าหวยรัฐบาลแต่ด้วยเหตุที่สลากกินแบ่งมีราคาแพงอีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการจึงได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเจ้ามือแทงหวยซะเองโดยอิงผลการออกสลากของรัฐเรียกกันว่าหวยใต้ดินเนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อขายกันโดยไม่เปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย
1: คำว่าหวยมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกกันว่าหวยเหวนั่นเอง
0: และคนไทยก็ได้นำการเล่นหวยของจีนมาปรับใช้จะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปและในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งที่เรียกว่าหวยรัฐบาลค่ะ
2: แม้เก่งกันทั้งสองคนเลยนะจ๊ะถ้าจะเล่นหวยก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ว่าอย่าเล่นหวยใต้ดินก็แล้วกันเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
0: ค่ะ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: ความเจริญมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนเพราะอย่างนั้นนะครับปัญหาที่ท้องถิ่นเกิดมาตลอดผมเองนั้นวันนี้ขออนุญาตท่านประธานนะครับขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของท้องถิ่นในการรับงบประมาณที่ผ่านมาโดยเฉพาะเราต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นนะครับไม่เหมือนกันทุกท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลอบต.นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ต่างกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของโซนภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีงบลงทุนอยู่ประมาณ 3-4 ล้านบาทเพราะงั้นแล้วเกิดปัญหามาตลอดในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นเคยผ่านงานกับท้องถิ่นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่เป็นอบต.จนสู่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ทราบถึงปัญหาของท้องถิ่นดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับงบประมาณเพราะงั้นก็ขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับภาคท้องถิ่นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมานะครับไม่เป็นธรรมกับท้องถิ่นนะครับการสรรหางบประมาณการที่ได้มาซึ่งงบประมาณที่ผ่านมานะครับวันนี้เลยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่นทั้งหมดทำให้ท้องถิ่นนะครับมีพลังเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังยำเกรงอยู่ด้วยสิ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับและนำเรียนให้กับท่านประธานฝากถึงผู้บริหารนิดนึงว่าท้องถิ่นนั้นกว่าจะได้งบประมาณนะครับสูญเสียในเรื่องของความคิดสูญเสียในเรื่องของจิตใจกันตลอดโดยเฉพาะท้องถิ่นในโซนของภาคใต้ทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับการกระจายอำนาจนะครับและก็ปัญหาของท้องถิ่นเดี๋ยวพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่านกิติชัยเอ่งชวนนะครับท่านเองก็จะมานำเรียนเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการกระจายอำนาจเราต้องยอมรับครับท้องถิ่นเราเกิดตั้งแต่ปี42นะครับพรบในเรื่องของการกระจายอำนาจเราคว้ามอง 35% กันมาตลอดแต่เราไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะครับปัญหาอย่างนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ผมนำเรียนท่านประธานนะครับในแต่ละปีในเกิดความวิกฤตหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนวิกฤตเรื่องน้ำท่วมวิกฤตเรื่องนะครับภัยแล้งนะครับทำให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นขยับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความลำบากมาจากเหตุใดล่ะครับมาจากในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณมาจากในเรื่องของความยากจนของท้องถิ่นที่ผ่านมาเพราะงั้นวันนี้ผมเชื่อว่านะครับหลายท้องถิ่นกำลังคว้ามองหลายท้องถิ่นกำลังที่จะนะครับเพื่อที่จะนำพาให้รัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเราต้องยอมรับครับแม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กๆอย่างจังหวัดชุมพรอย่างเงี้ยครับเรามีงบประมาณที่เป็นงบลงทุนอย่างน้อยมากน้อยที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของที่ผมเอ่ยได้ว่าช่วงวิกฤตเพราะงั้นแล้วผมขอนำเรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นวันนี้นะครับโดยเฉพาะทางรัฐบาลเองได้เพิ่มองค์งบประมาณให้สู่ท้องถิ่นได้มากขึ้นนะครับแต่ก็มากไม่พอที่จะไปแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นณปัจจุบันแม้แต่วิกฤตของโลกนะครับเป็นวิกฤตของสงครามวิกฤตชายแดนวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับเปิดปัญหาทั้งหมดนะครับเวลาที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปสู่แต่ละครั้งต้องใช้เส้นสายกันมาตลอดที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะดึงงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นของตัวเองใครมือใครยาวสาวได้สายโอจังภาคใต้เขาพูดอย่างนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดความมั่นคงให้กับท้องถิ่นได้เราเองเราต้องเข้าใจนะครับว่าท้องถิ่นคือรากฐานแห่งความเจริญรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นอ่อนแอผมเชื่อว่าประเทศเราก็อ่อนแอการคลายก็ประมาณไปแก้ไขปัญหาให้มันก็อ่อนแอเกิดขึ้นเพราะงั้นวันนี้นะครับจากที่ผมเองได้นำเรียนกับท่านประธานสภามานะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆนะครับต่อไปข้างหน้ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของท้องถิ่นกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นให้ตามเป้าหมายตามพรบ.ที่ได้สร้างมาตั้งแต่ปี42 ให้เกิดได้ 35% นะครับแล้วงบที่ส่งไปณปัจจุบันเป็นงบที่แฝงมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการไปส่งเสริมเรื่องเงินผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าอาหารกลางวันนะครับนั่นคืองบที่ไปแฝงให้กับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเองไม่ลืมตาอ้าปากได้ต้องมีการเยียวยาและแก้ไขปัญหาและเพิ่มพูนกฎหมายเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นขยับเขยื้อนและดูแลตัวเองได้ผมเองย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าท้องถิ่นเราไม่มีความเจริญท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็งผมเชื่อเหลือเกินครับประเทศเราก็อ่อนแอแน่นอนเพราะเรามุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนกับที่ท้องถิ่นเขามีให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ต้องยอมรับครับตั้งแต่เกิดอบต.เทศบาลนะครับอบจ.เกิดขึ้นนะครับทำให้ท้องถิ่นเราขยับในเรื่องของการพัฒนาใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับพอเข้าไปดำรงตำแหน่งเกิดกลัวหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องการปฏิบัติตนไม่ว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณซึ่งมีเพียงน้อยนิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ของผมเองนะครับท้องถิ่นที่จังหวัดชุมพรเรามีงบประมาณแค่ 4-5 ล้านบาทในการเป็นงบลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเอาไปโอนงบประมาณไปให้แอบแฝงเขาไว้นั้นขอให้รัฐบาลได้ทบทวนนะครับทบทวนที่จะดำเนินการให้กับท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นตอนนั้นผมเองผมนานเรียนด้วยท่านประธานด้วยความเคารพนะครับสิ่งที่ผมพูดออกมานะครับมีการถ่ายทอดจากนะครับผู้บริหารท้องถิ่นมาตลอดปัญหาอย่างนี้ครับมันเกิดมาตลอดและไม่รู้จะแก้ไขปัญหาได้เมื่อไหร่งบประมาณที่ลงไปสู่ท้องถิ่นเมื่อแอลมีเป็นงบแอบแฝงขึ้นมากลายเป็นไม่งบลงทุนครับปีหนึ่งที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอนุมัติให้กับท้องถิ่นต่างๆปีหนึ่งไม่เกิน10ล้านบาทพอไม่เกิน10ล้านบาทนะครับกับพื้นที่ที่กว้างขวางมีตั้ง18หมู่บ้าน19หมู่บ้าน20หมู่บ้านอย่างเงี้ยครับจะทำให้ท้องถิ่นทั้งหมดบริหารจัดการอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่ถ่ายโอนโดยภารกิจเข้าไปสู่ท้องถิ่นนะครับต้องหางบประมาณมาเยียวยาและแก้ไขปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นขอนำเรียนท่านประธานนะครับถ้าจะให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นมีความเจริญเชื่อว่าประเทศเรามีความเข้มแข็งและมีความเจริญแน่นอนผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
2: ต่อไปท่านกิตติชัยเอ่งชวน
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่ขออนุญาตในการที่จะนำเสนอในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ. 2570ซึ่งรัฐบาลได้นำเสนอผมได้อ่านในเอกสารที่ทางสำนักงบประมาณได้จัดทำขึ้นนะครับเป็นบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับซึ่งในสรุปฉบับนี้ได้สรุปไว้ค่อนข้างที่จะรัดกุมและก็ครบถ้วนดีมากครับในเนื้อหาในหน้าที่8เนี่ยครับท่านได้สรุปในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในเนื้อหาได้ระบุว่าเพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมมาสมทบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ท้องถิ่นดำเนินโครงการในงบลงทุนได้มากขึ้นจึงเห็นสมควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ2570ถามว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันครับในปีงบประมาณ2570นะครับผมอยากที่จะให้นำเสนอให้ท่านประธานได้ดูว่าขอสไลด์ด้วยครับ ในสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลเทียบกับสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแน่นอนครับเราพูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว่ารายได้รัฐบาลในปี2570นั้นที่ได้ประมาณการไว้ทั้งหมด 3,788,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.20% แล้วก็เมื่อหักเงินกู้เบ็ดเสร็จแล้วประมาณการรายได้ที่เป็นรายได้สุทธิของรัฐบาล3ล้านล้านบาทถ้วนครับทำไมผมถึงพูดถึงรายได้สุทธิรัฐบาลเพราะรายได้สุทธิรัฐบาลเนี่ยนะครับมันถูกบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่ใช้รายได้สุทธิรัฐบาลมาเป็นตัวอ้างอิงในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ70ที่จะถึงนี้ทางสำนักงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ประมาณการไว้ว่าท้องถิ่นจะมีรายได้ 885,41.38 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23,363.19 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณ 2.73% ใน 880,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับมันมีเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจะได้รับก็คือที่เราพูดกันโดยทั่วไปนั่นก็คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา20ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา20เป็นเงินของอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในมาตรา33ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเรามาดูกันว่าในปีงบประมาณ2570ได้มีการประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 880,000 กว่าล้านเนี่ยมันมาจากไหนบ้างในประการแรกรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองซึ่งก็คือภาษีประเภทต่างๆหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่ท้องถิ่นจัดเก็บนะครับสำนักงบประมาณได้ประมาณการไว้ 89,300 ล้านบาทคิดเป็น 10.14%ประการที่2รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ก็เช่นภาษีรถยนต์ภาษีต่างๆนะครับสำนักงบประมาณการไว้ที่ 251,200 ล้านบาทคิดเป็น 28.52% แล้วก็ในช่องที่3ก็คือรายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้แน่นอนครับอันนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับ 145,200 ล้านบาทคิดเป็น 16.49%และในช่องทางที่4ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นั่นก็คือเงินอุดหนุนที่อยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นี่เองนะครับ 394,966.59 ล้านบาทคิดเป็น 44% ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมดที่จะได้รับถามว่าใน 394,000 ล้านบาทเนี่ยไปลงที่ไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลครับ 171,000 กว่าล้านบาทเทศบาลตำบล 106,000 กว่าล้านบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัด 33,600 กว่าล้านบาทเทศบาลเมือง 31,800 กว่าล้านกรุงเทพมหานครซึ่งเพิ่งเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ 28,900 กว่าล้านเทศบาลนคร 16,500 กว่าล้านกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 2,900 ล้านเมืองพัทยาก็เลือกตั้งไปเมื่อวานนี่ก็ 2,300 ล้านแล้วก็สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก311ล้านแล้วก็สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น110ล้านนี่คือเงินอุดหนุนที่กำลังจะถูกนำไปกระจายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อกี้ท่านวิชัยได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงบประมาณนั้นยังมีอยู่อีกมากมายนะครับพูดง่ายๆว่า 880,000 ล้านเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับภารกิจถ้าเรามาดูในการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภาที่อยู่ในเล่มสีเลือดหมูเนี่ยนะครับถ้าเราพลิกไปดูนะครับจะมีหลายหน้าที่บัญญัติไว้ ที่วิเคราะห์ไว้ในเรื่องของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมได้อ่านแล้วแล้วก็จับใจความได้ว่าสำนักงบประมาณของรัฐสภาได้วิเคราะห์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองเนี่ยน้อยเกินไปเมื่อสักครู่นะครับในช่องที่1นะฮะแค่ 10% ของรายได้ทั้งหมดที่ท้องถิ่นนำมาบริหารจัดการในประการที่2ก็คือในเมื่อมีรายได้จัดเก็บเองน้อยประการที่2ก็คือต้องมาพึ่งพารายได้จากรัฐบาลถึง 44.85% นี่คือปัญหาครับในประการที่3ที่ค่อนข้างที่จะมินเมต่อข้อกฎหมายนั่นก็คือยังไม่เป็นกฎหมายยังไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา250ที่บอกว่ารัฐบาลต้องจัดสรรเงินรายได้ให้กับท้องถิ่นให้เพียงพอและก็พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่บอกว่าจะต้องให้ท้องถิ่นมีรายได้ 35%ซึ่งณปัจจุบันในพรบ2570ที่จะนำมาใช้นี้ก็ท้องถิ่นก็จะมีรายได้เพียง 29.35% เท่านั้นและสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรายได้นั่นก็คือว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 7,842 แห่งท่านทราบไหมฮะมีเงินสะสมกองอยู่ในคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีนี้ต่อณตอนนี้นะครับ 634,000 กว่าล้านครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบนะครับหักเงินเดือนไว้3เดือนหักภัยพิบัติไว้ 15% หักตามระเบียบหมดแล้วยังมีเงินอยู่ในคลังที่สามารถนำออกมาใช้ได้ถึง 483,000 กว่าล้านมากกว่างบประมาณของหลายกระทรวงนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าผมเองก็ได้นำเสนอในหลายๆเวทีและต้องขอขอบคุณนะครับที่ปีนี้ในการจัดทำงบประมาณปีนี้ทางรัฐบาลนี้นะครับได้นำเอาเงินสะสมมาผกผันกับการจัดสรรงบประมาณเรามาดูกันว่าในจำนวนเงินสะสมที่เก็บไว้เนี่ยมีท้องถิ่นประเภทแต่ละประเภทนะครับแต่ละชั้นเนี่ยมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่มีท้องถิ่นที่เงินสะสมติดลบอยู่282แห่งที่มีเงินสะสมอยู่ไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ย 1,422 แห่งมีเงินสะสม10ล้านถึง100ล้านเนี่ย 5,400 กว่าแห่งมีเงินสะสม100ล้านถึง500ล้านเนี่ย572แห่งแล้วก็มีเงินสะสมตั้งแต่500ถึง 1,000 ล้านเนี่ย88แห่งและก็ที่มีเงินสะสมเกิน 1,000 ล้านบาทอยู่ในคลังเนี่ย46แห่งครับนี่คือปัญหานะครับว่าความเหลื่อมล้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับโดยเฉพาะท้องถิ่นในปริมณฑลจะมีเงินสะสมอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้นำออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นจึงขอชื่นชมรัฐบาลนี้นะครับที่ท่านได้นำเอาเงินสะสมมาผกผันกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือว่าถ้าท้องถิ่นไหนมีเงินสะสมเยอะจะได้รับเงินอุดหนุนน้อยแต่ถ้าเงินสะสมติดลบหรือเงินสะสมน้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนี่คือหลักการที่ถูกต้องซึ่งผมเองก็ขอสนับสนุนเพราะฉะนั้นในปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ได้อภิปรายกันมาตั้งแต่ท่านวิชัยเองรวมทั้งผมที่ได้ศึกษามาเนี่ยวิธีการที่จะแก้ปัญหานะครับที่จะพลิกวิกฤตสร้างอนาคตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในประการแรกนะครับก็คือจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแก้อย่างไรครับแก้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีของตนเองได้มากขึ้นเห็นว่าเมื่อกี้ในกรอบที่1เนี่ยแค่ 10% ที่เขาจัดเก็บได้เองมันจะต้องมากขึ้นในประการที่2ก็คือเร่งผลักดันภาษีพรบ.ภาษีบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นการให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งแน่นอนนะครับใน2ประเด็นนี้ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการได้ก็จะทำให้เราสามารถพลิกวิกฤตสร้างอนาคตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับ
2: ต่อไปท่านปิยวัฒน์กิตติธเนศวรแล้วก็จะต่อด้วยท่านพงศกรอันนพพรนะคะ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าธรรมครับ วันนี้ครับตลอดทั้งวันเราก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะข้อติชมที่เป็นประโยชน์มากมายต่อทางรัฐบาลที่จะนำไปแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปี2570แต่วันนี้ครับผมเองคงไม่พูดลงลึกถึงรายละเอียดอาจจะพูดถึงเรื่องเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนคือเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ขึ้นกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนสิ่งที่งบประมาณปี2570ได้กล่าวอ้างถึงการลงทุนต่างๆนานาแต่กลับไม่ได้มองถึงหัวใจของคนทำงานซึ่งย้อนแย้งกับต่อปัญหาวิกฤตหลักที่เรากำลังเผชิญปัญหาอะไรทราบไหมครับในจังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัดนครนายกบ้านผมไม่ใช่เขาบริหารไม่ดีนะครับมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยมีโรงพยาบาลที่สะอาดดูดีมีห้องผ่าตัดพร้อมแต่สิ่งสำคัญคือไม่มีหมอครับหมอไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องรอคอยความตายอยู่หน้าห้องผ่าตัดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีพักพวกผมคุณพ่อป่วยไส้ติ่งแตกต้องรอคอยความตายอยู่หน้าห้องผ่าตัดเพราะไม่มีหมอศัลยแพทย์ที่เพียงพอสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนเอาชีวิตไว้บนเส้นได้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆและไม่อาจรอคอยได้แล้วเราจะไปลงทุนกับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออะไรในเมื่อหมอเป็นกลไกสำคัญของระบบสาธารณสุขท่านประธานทราบไหมครับปีหนึ่งเนี่ยเรามีบุคลากรทางการแพทย์ลาออกเนี่ยที่ผมไปค้นข้อมูลย้อนหลัง10ปีตกปีละเกือบ 1,000 คน10ปีเนี่ยเราสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์นักรบชุดขาวของเราเนี่ยไปกว่า 10,000 คนแล้วสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงการบริหารที่ล้มเหลวของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างปัญหาที่หนึ่งคือปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมต่อทางวิชาชีพคุณหมอคนหนึ่งนะครับท่านประธานถ้าอยู่กับโรงพยาบาลรัฐมีเงินเดือนอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 100,000 บาทเขาไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยได้มากกว่านี้ถึง2ถึง3เท่าตัวเรื่องที่2เรื่อง work life balance หมอคนนึงเนี่ยควงงานเกือบ24ชั่วโมงหมอก็เป็นคนนะครับท่านประธานไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะภาครัฐไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้2ข้อนี้เนี่ยครับเป็นผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพการรักษาของพี่น้องประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในงบประมาณปี2570มันคงไปแก้ไขอะไรไม่ได้มากแล้วในปีต่อๆไปเนี่ยครับผมก็มีข้อเสนอแนะอยากจะให้เพิ่มการดูแลสวัสดิการการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขาเหล่านี้เสี่ยงแทนเราคอยดูแลพี่น้องประชาชนยามเจ็บป่วยเรื่องที่2ก็อยากจะให้เพิ่มกรอบอัตราบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มจำนวนเหล่าฮีโร่ชุดขาวเพื่อมาแบ่งเบาภาระถ้าทำได้ตามนี้นะครับระบบสาธารณสุขของคนไทยจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ต่อภาษีที่พี่น้องประชาชนเสียท่านประธานครับก่อนที่ผมจะลุกอภิปรายท่านหัวหน้าพรรคกล้าทำท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ได้ฝากผมมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขาส่งทุเรียนไปเมืองจีนพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นได้นำปัญหาความเดือดร้อนมาเรียนถึงท่านร้อยเอกธรรมนัสถึงการส่งออกทุเรียนมีปัญหาเรื่องอะไรทราบไหมครับทุเรียนถูกตรวจพบสารแคดเมียมที่ประเทศจีนซึ่งสมัยท่านร้อยเอกธรรมนัสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการตรวจอย่างเข้มข้นครับไม่ว่าจะตรวจที่ล้ง
5: สุ่มตรวจคอนเทนเนอร์ก่อนส่งออกท่านร้อยเอกธรรมนัสก็จึงฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องเกษตรกรและทางรัฐบาลว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเพียงพอต่อการเยียวยาช่วยเหลือในวันที่เขาถูกตีกลับหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งทางรัฐบาลต้องมองถึงอนาคตวางกรอบนโยบายในการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนวันนี้ครับผมเองก็ต้องขอบคุณโอกาสจากทางพรรคกล้าทำที่ให้ผมได้มาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570หวังว่าสิ่งที่พวกเราพูดกัน1วันเต็มๆวันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในการใช้งบประมาณในปีนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
2: ต่อไปท่านพงศกรอันนพรแล้วก็จะต่อด้วยท่านยุทธนาศรีตบุตรเชิญค่ะ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพงศกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นขอร่วมในการ
7: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
8: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสูงสิงตอนที่1คำว่าสูงสิงเขียนสอเสือสระอุงองูสอเสือสระอิงองูมีความหมายว่าติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นกันเองเล่นหัวกันอย่างสนิทสนมเช่นเป็นเด็กผู้หญิงไม่ควรไปเล่นสูงสิงกับเด็กผู้ชายคำนี้อาจใช้ในความหมายว่าพูดจาอย่างสนิทสนมในมัทนภาถาองค์ที่3ตอนที่นางมัทนารำพึงว่าก่อนพบท้าวชัยเสนไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดแต่พอได้พบท้าวชัยเสนแล้วก็กลับหลงรักคำสูงสิงในที่นี้หมายความว่าเกี่ยวข้องด้วยดังตัวอย่างบทประพันธ์ว่าเคยว่าบุรุษกล่าววะจะลวงยุพาและพาไปร่วมสิเนหาบ่มิช้าก็ทอดก็ทิ้งดังนั้นสิแม้ชายอภิปรายและอ้อยและอิงเราจึงมิสูงสิงและบ่รักสมัครสมาน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

0: ไปช่วย
1: แม่ดังงงมุกไรอ๋อตกใจ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณเดลิสต้านะครับผมพี่เอกแค่อยากจะบอกเชียร์ลิเวอร์พูลนะ

0: ขึ้นมาเป็นเรื่อง
1: เพื่อการพัฒนารู้คุณค่าประชาธิปไตยด้วยหัวใจที่รัก
0: อยากจะประกอบพร้อมด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยทำพอได้ทำมันทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวท่านใจประกอบพร้อมแต่

างคนจะน่าภูมิใจน่าดูถ้าทำใช้เองจะใช้ของลุงพีอยู่เปล่า

0: องให้แน่ใจ
1: รู้สึกว่าถ้าเป็น
2: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ
1: No RGB
2: 1นาทีกับสมอ
1: ค่อนข้าง
2: ตอนเจอสินค้าไม่มีมอกบอกสมอได้นะ
3: ผมก็ส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
1: คือถ้าเสิร์ชดูตอนนี้ก็มีหลายคนที่ทำแบบโนอาจีบี
4: แบบเป็นคอมแบบมาแล้วที่หนีผม
1: ไม่ได้มีไฟไม่ได้มีอะไร
4: กันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
5: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดของนี่คุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟชุดไปขึ้นมา
1: โนอาจีบี
4: ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็น
1: อย่าพูดอย่างนั้นดิไม่คือแบบ
5: ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้
1: คือมีไฟบางทีก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาแบบไม่มีไฟเลยดีหรือเปล่ามันดูหนักแน่นดีม
5: ัน
1: ดูหนักแน่นดีแล้วก็มันดูคลีนอะไรเงี้ย
2: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1: เอ้ยอย่าว่าแกกันเลย
0: ปลอดภัยแน่นอน
2: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อ
1: น้ำเปิดโอ้โหไอทีเอ็กซ์แม่งก็ยากอยู่แล
2: ้วในรายการ
1: จุดน้ำเปิดอีกอ่ะ
2: ภูมิคุ้มกัน
1: แต่ผมชอบนะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค
1: ่
4: ะวันนี้มาพบกับ
1: ให้มินิมอลที่สุดให้เล็กที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะ
4: ซึ่งมันยากวันนี้มีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับการรับประทานยาลดความอ้วนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอาหารเสริมแต่คดีนี้นะคะเป็นคดีที่เคยเกิดเหตุ
1: แต่ต้องมีเครื่องหลักก่อน
4: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่า
1: สคบก่อน
4: มาสั่งการในเรื่องของการติดตามเพื่อจะส
1: ืบหานะคะ
4: แหล่งที่มาแหล่งที่ขายยาดังกล่าวเพราะว่ามีการซื้อผ่านทางออนไลน์
1: ทำงานได
4: ้สำหรับเคสนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจก่อน
1: เลยว่าผู้เสียหายปวดตา
4: ถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะสคบเนี่ยเข
1: าม
4: ีการติดตามคือคดีของน้องน้ำนะคะที
1: ่
4: เสียชีวิตจากสารไซบูทรามี
1: น
4: เรื่องนี้มีการร่วมหารือกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงนะคะเป็นการเร่งขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะมีการลงพื้นที่ไปเมื่อช่วง24
1: มิถุนายน
4: ที่ผ่านมานี้เองโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะทำงาน
1: มีการลงพื้นที่
4: ไปติดตามความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของน้องน้ำนะคะผ
1: ู้
4: บริโภคที่เสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทราม
1: ีน
4: นะคะโดยเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดง
1: ใช้ง่ายกว่า
4: เพื่อรับทราบความคืบหน้าของสำนวนคดี
1: และ
4: หารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทางญาติของผู้เสียชีวิตค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบที่ให้มีการเร่งรัดการติดตามคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัว
1: ละหลายเต็มคอมเลยก็ต้องระวัง
4: ผลนะคะไปยังผู้ผลิตผู้จำหน่ายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ปล่อยให้ผู้กระทำความผิดนั้นหลุดรอดนะคะจากกระบวนการยุติธรรมค
1: ่
4: ะทั้งนี้ค่ะสคบมีการประสาน
1: พี่เต๋มาแก้บนครับร่วมกับทางอวยพรพี่ก็ทำให้หนูมีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ชมคอนเสิร์ตเอ็กโซที่ผ่านมา
4: ประสิทธิ์300%
1: ของคุณมากนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงรักเสมอเลยขอบคุณมากครับผม
4: เอ็ดด้านะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของ

0: ของผลิตภัณฑ์
1: มีปัญญาซื้อแบบที่คือแค่ไข่ควง
0: แล้วก็ข้อมูลผู้ขายที่อาจมีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
1: หรือ
0: ปกปิดตัวตนในการประกอบธุรกิจทางออนไลน์สคบก็ย้ำเตือนในเรื่องของการติดตามคดีนี้อย่างต่อเน
1: ื่อง
0: จนกว
1: ่
0: าจะสามารถนำตัวผู้กระทำความผ
1: ิ
0: ดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ
1: เต็มเข้าเต็ม
0: พร้อมทั้งขอเตือนประชาช
1: น
0: ให้ระมัดระวังเรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขอย.นะคะไม่
1: ม
0: ี
1: เ
0: ลขในสารระบบอาหาร
1: อ
0: ้างผลลัพธ์รวดเร็วผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตค่ะผ
1: ู้
0: บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมถึงหากใครพบ
1: เบาะแส
0: เก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: การผลิตนะคะต้องสงสัยสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสคบเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้วยนะคะ
1: เรื่องนี้ก็ต้องนำมาตีแผ่กันหน่อยเพราะว่าต้องเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่อง
0: อยาก
1: ไม่ได้เสียตังค์ซื้ออุปกรณ์มาเพื่อทำคลิป
0: นะคะ
1: เพราะแม่งไม่คุ้มอยู่เลยฮะ
0: ซึ่งเป็นพี่สาวของน้องน้ำนะคะอยู่ใน
1: สายแล้ว
0: สวัสดีค่ะคุณเกศ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: สมมติไอคลิปล่าสุดเนี่ยของผม
0: คุณเกศคะอยากจะให้เล่าย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยว่า
1: ซื้ออุปกรณ์มาทุกอย่างเองทั้งหมดเลยเพื่อทำคลิป
0: ผลิตภ
1: ั
0: ณฑ์นี้มารับประทานเนี่ยเราตอนนั้นเราทราบไหมคะ
1: น่าจะแบบ
2: ถ้าตอนที่สั่งมารับประทานค
1: ือ
2: ไม่ทราบเลยค่ะก็มาทราบอีกทีคือวันที่น้องเส
1: ีย
2: ช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตแล้วคุณหมอมาพบตัว
1: ข
2: ว
1: ดยาค่ะอย
2: ู่ในท้อง
1: โอเคไหนๆก็ทำแล้วก็ใช้เอง
2: ว่าน้องน่าจะ
1: แล้วก็อัดคลิปด้วย
2: ขอบ
1: ค
2: ุ
1: ณ
2: น
1: ะมินิทมิ้นล่าสุดฝันว่าเขียนงานแบบงานบิวอินบ้านพี่เอกถูกหวยรางวัลใหญ่
2: แ
1: บบบูชานะครับ
2: แล้วผลก็ออก
1: เขียนแบบงานบิวอิน
2: เอาไปบูทามีนอยู่ในร่างของ
1: เขียนให้ใหม่
2: ได
1: ้ป่ะ
2: แล้วก็นำตัวยาไปตรวจค่ะ
0: พอจะทราบไหมคะระยะเวลาที่น้องรับประทานนี่สักประมาณ
1: กี่
0: เดือน
1: นะ
2: ไม่ถึงเดือนค่ะถ้านับจากวันที่น้องสั่งซื้อมาก็ไม่เกิน10 วันประมาณ9 วันค่ะจากที่นับเม็ดยากับคุณตำรวจในการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็อยู่ที่9 วัน
1: ม
2: ี
1: คนกดเข้าไปซ
0: ื้อ
1: น
0: ี่เรื่องของสุขภาพล่ะคะน้องน้ำเคยมีโรคประจำตัวไหมเกี่ยวข้องไหมคะหลังจาก
1: ไม่ได้เข้าแต่บอกว่าเออผมใช้แล้วรู้สึกว่า
2: ค่ะน้องร่างกาย
1: ดีนะเวลาแบบว่ามีช่องเก็บของตัวเอง
2: ห
1: ั
2: วใจเต้นผิด
1: แล้วก
2: ็โดย
1: คือมันเข้าออนไลน์ได้ด้วยนะแบบว่าแบ็กอัพมือถือ
0: ขอโทษนะคะน้องน้ำนี่คือ
1: เธอมี
0: น
1: ้
0: ำหน
1: ัก
0: ประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันมีรุ่นตัวเล็กต
2: ั
1: วเล็กก็มีถ้ากดลิงก์ที่ผม
2: เมื่อก่อนน้องเป็นคนน้ำหนักไม่เกินแบบ50
1: มันก็จะม
2: ี
1: รุ่นเล็กที่แบบว่า
2: ช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยสั่งกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
1: ของลูก4ลูก6ลูก8ลูกมีหมด
2: คิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบหาวิธีในการแบบ
1: ไม่20,000ครับลองกดเข้าไปดูก่อนแล้วก็
0: ตอนนั้นพอจะมีการ
1: ตัวเลือกดูมีตัวเลือก
0: น้องซื้อจากแพลตฟอร์มไหนอ
1: ัน
0: นี้ยายี่ห้ออะไรเราบอกได้ใช่ไหมคะ
2: น่าจะบอกได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็
1: แล้วก็ฮันนี่ก็อยู่ที่เราด้วยครับ
2: ยังอยู่ในสำนวนอยู่อะไรนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณเรนฝนวงที่เป็นแฟนคลับมานานตอนย
2: ุ
1: ควงวันนี้วงอาราชิเจป๊อปมีน้ำตามากมายของคนใจด้วยปีลึกที่เป็น FC เพียงได้ใช่ไหม
2: จะเป็นแบรนด์บ้าน
1: ได้ครับผมนะฮะ
2: ขอให้ไปตรวจแล้วพบสารเจอ
1: ขอให้ผ่าน
0: น้องจะได้เตือนคนอื่นได้ว่าเอ๊ะยี่ห้อนี้ต้องระมัดระวังไว้ก่อนไหมนะคะรวมถึงตอนนี้ในแพลตฟอร์ม
1: ที
0: ่
1: พ
0: ี่
1: ปากตะกร้ามาได้ค่ะของบางอย่าง
0: ไม่อะค่ะ
1: อันเก่าๆได้บ้างแล้วครับค
2: ุ
1: ณเชียร์มูลมาแก้บนในใจครั้งแรกขอบคุณนะคะสาธุนะครับ
2: ย
1: ัง
2: มีคนที่ลงขาย
1: สาธุเลย
0: แบรนด์นี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแล้ว
1: กดลิงก์แล้วพี่แต่ค้นหาถั่วทอดอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ผ่านมานี่คดีไม่คืบ
1: แรมที่เขาให้มา
0: ว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยู่ระหว่างการสืบ
1: 8หรือ16จำไม่ได้
2: ตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึง 90% แล้วค่ะ
1: 8หรือ16ไม่รู
2: ้อันนี้จากคุณตำรวจ
0: ค่ะ
2: เพราะว่า1เรารอผลจากชันสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอผลจากอย.ในการตรวจสอบยา
1: ผมย
2: ัง
1: ใช้เป็นเลย
2: ค่ะก็ดูว่าราคาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนแรกดู
0: ม
1: ี
0: เร
1: ื่
0: องการรับประทานยาเนี่ย
1: พี่อามก็ใช้อีกยี่ห้อนึง
0: ก็อยากจะเตือนผู้บริโภค
1: ทำไมมันใช้ยากจังวะ
0: ว
1: ่
0: าโอ้โห
1: ใช้ไม่เป็น
0: ซื้อมาทานเองเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะคะคุณเกศจะ
1: ใช
0: ่ยังไง
1: ทำไงวะ
0: ผู้บริโภคที่
1: เราจะทำไงกับสิ่งนี้วะให้แบบว่ามันจะลิงก์กันยังไง
2: ระหว่าง
1: เป็นระหว่างโทรศัพท
2: ์ยาลดน้ำหนักอะไรเงี้ย
1: ระหว่างคอมเรากับ
2: เ
1: คร
2: ื่
1: องจะลิงก์ยังไงวะเนี่ยดูแล้วงง
2: ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งไหนมีออย
1: ก็เลยซื้อยี่ห้อหนึ่งมา
2: เพื่อเลี่ยงการใช้ยาลดน้ำหนักไปเลยก็
1: คุณหนุ่ยหน้านะครับน้องติดจิตวิทยาร
2: อจุฬาตามหวังแล้ว
1: ขอบคุณพี่ที่เป็นกระโหลกดีๆมาตลอดแต่ป.3 สมัยก็บอกพี่ชายดูตอนนี้ซัพพอร์ตพี่เองได้แล้วมีคำแนะนำอะไรไหมครับแล้วก็รักพี่นะบนคอนบันทันต่อเลยถ้าได้มาซุ
2: ป
1: ขอได้นะครับผมขอได้ครับ
0: บางทีเราดูในโฆษณาในออนไลน์
1: หุ้นไว้นะน้ำหมู
0: สังคมอะไรต่างๆดูแล้วน่าเชื่อถือเหมือนกันเนาะเพราะว่าม
1: ีการ
2: แค่ค่ะ
0: รีวิวหรือว่าคนขายเนี่ยพูดจาฉะฉาน
1: ข้อมูล
0: เป
1: ๊
0: ะเวอร์เยอะหรือเกินเลยจนทำให้ผู้ซื้อเนี่ยอาจจะหลงเชื่อได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อีกนาน
0: ตอนนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นยาอื่นๆในการเขาเรียกว่าอาหารเสริมต่างๆตอนนี้คือทาง
1: อาจจะได้ทำ
0: บอกได้ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเก็บรอยถึงประมาณแค่ไหนอย่างไรแล้วค
1: ่
0: ะ
1: WASD XYZ มาแก้บนรอบที่แล้วแต่รอบนี้จะมาบนใหม่ที่น่าจะสอบแล้วขอให้ได้สิงขอให้โดนสิง
2: แล้ว
1: จัดแบบเบิ่มๆนะพี่เอก
2: ติดตามคดีต่อเนื่องค่ะ
0: คนบ้านนี่
1: เป็นผีชอบสิง
0: จุดที่เป็นแหล่งส่งสินค้าไหมคะ
1: กัดกันกีบคืออะไร
2: นำจ่ายให้น้องอะค่ะ
0: ตรงเขตไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะคุณเกต
2: อันนี้เป
1: ็
2: น
1: ที่คนพี่สี่คนครับผม
0: แต่ที่จุดส่ง
1: มาจาก
2: ของ
1: กิน
2: ใช่ค่ะมาจาก
1: เขาไปซื้อของกินกันครับ
0: แต่แหล่งผลิตจะมาจากที่ไหนนะ
1: ซื้อของกินกัน
0: ไหมเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐาน
2: ใช่ค่ะอันนี้น่าจะต้องสืบต่อไปว่าแบบจ
1: ุ
2: ดผลิตจะมาจากไหน
1: เพ
2: ราะ
1: ว่
2: าถ้าเราจะจับทั้งทีเราจะทำ
1: โดนตัดบัตร
2: การทั้งทีก็
1: เกมวันนี้ต่อพาร์ท2ไหมมีครับผมมีครับ
2: หรือว่าทำการผลิตเอง
1: ค
2: ือ
1: ตี้วันนี้นัดไว้ก่อนที่จะเล่นในเกมเมื่อวาน
2: ตอนนี้ก็คือฉลากมันก็คือแบบแน่นอนแล้วว่าฉลากมันมีออย
1: นัดไว้ก่อนแล้วว่าจะเล่นวันนี
0: ้น้องน้ำนี่
1: แล้ว
0: เท่าไหร่คะ
2: 20
1: ก็เลยต้องเอาตี้ที่นัดไว้ก่อนครับ
0: อันนี้คือเรียนจบแล้วก็
1: ถ้าวันนี้ไม่ได้มีตี้ที่นัดไว้ก่อนแล้วก็คงจะเล่นในเกมเมื่อวานต่อ
0: ใจด้วยมากๆเลย
1: คุณนัดชัดเติมเกมหรือไปคอนดีเติมเกมดีครับรออะไรอ่ะ
0: ก็มีการสั่งให้ดูแลคดีนี้นะแล
1: ้
0: วก็ความคืบหน้านี้ต้องขยายผลไปถึงต้นตอให้ได้นะ
1: วินโรดจะมีอัปเดตใหม่แล้วนะพี่เอก
0: บ้างว่าจะทิ้งคดีนี้อะค่ะ
2: อยาก
1: เด็ดเก่าเล่นไม่หมดเลย
2: ก็อยากให้ทำให้ถึงที่สุด
1: ที่ประกอบแนทจะมีลง TikTok มั้ยครับเดี๋ยวผมไปทำ
2: กับน้องสาวแล้วก็ลูกสาว
1: ไปแปลงให้มันเป็น
2: คลิปเพราะว่า
1: 9ต่อ16ก่อน
2: เป็นอะไรอย่างงี้ด้วย
1: แนวตั้ง
2: ไม่อยากให้
1: ยังไม่ได้ทำอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้อ
1: ยากทำเหมือนก
2: ัน
1: เดี๋ยวดูก่อน
2: ค่ะ
1: ขอคุณเดอะเตวิดบัคของบัฟค่ะพี่ชุยเพิ่งสอบพี่ชุย
0: คุณ
1: ม
0: ี
1: มะลืนมีแข่งกีฬามหาลัยขอเหรียญทองสักร้อยเหรียญ
0: จ
1: ะมาทุกปีขอทุกปีเลยขอให้ได้นะครับผมนะฮะ
0: หลังจาก
1: แป้งถู
0: น
1: ะวนเลอ
0: ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครกับครอบครัวของใครอีกเนาะคุณเกตเน
1: า
0: ะ
1: วายโยพอแล้วครับเกมนั้นก็พรุ่งนี้เลยไม่แน่นะเว้ยยิ่งติด
0: เอาละทีนี้เนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่ผลิตยาพวกนี้เนี่ยฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จ
1: ับ กลุ่มขยาย
0: กลุ่มขบวนการที่ผลิตยาที
1: ่อยากเล่น
0: เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแบบนี้ยัง
1: ไงวันนี้ตีระดับไหนตีกลางกับตีกลาง
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจก
1: ็คลิปล่าสุดที่ลงวีที่17ที่ตดจริงไหมครับ
2: คง
1: ไม่จริงครับผมใครไปตด
2: แบบพูดถึง
1: ออกคลิป
2: ผู้ผลิตแทนแล้วกัน
1: กับขลากเกินครับผมคนทำแบบนั้
2: น
1: ควรไม่ควรอยู
2: ่แล้วก็ไม่อยากให้แบบ
1: ในสังคมยูทูบ
2: หรือนำมาใช้
1: คุณไอทูสตาร์คลิปแบ็กอัพ VS ไลฟ์โนแบ็กอัพ
2: มีโทษต่อ
1: คนอื่นมันทำให้ถึงแก่ชีวิตคนอื่นอะ
2: ไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้รับเศษเงินแบบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณทำไปแล้วแบบ
1: เป็นคนเกาหลีแท้บอกอยู่อำเภออย่าง
2: แรกกับชีวิตคนคนหนึ่งมันสูญเสียเยอะมาก
1: ๆอำเภอทรงลงเด้ง
2: เจ้าหน้าที่ก็คือแบบอยากให
1: ้คุณเมียผมเป็นโอสวัสดีครับพี่เอกไม่ได้มานานมากได้กลับมาดูแล้วคุณคุณเป็นซีนกิ๊งปลาหูกระเทียม
0: ให้ถึงที่สุดเลยว่าอยากจะให้ขยายผลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์ยังมีการโฆษณาอยู่นี่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะคะดูหน่อยว่ามันยังมีโฆษณานี้อยู่นะคะแล้วก็น่าจะควรจะเก็บตัวอย่างหรือเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไปให้หมดนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเกตรวมถึงครอบครัวด้วยนะคะ
1: ผมพูดตรง
0: เดี๋ยวยังไงเนี่ย
2: ค่ะ
0: คือ
1: พูดตรงแล้วเด็กน้อยเลยครับ
0: เด็กกันอีกครั้ง
3: เรียกฟุ๊กเฉยๆ
1: คุณฟุ๊กคุณฟุ๊กคุณฟ
3: ุ๊
1: กมีคุณด้วยเมื่อกี
0: ้นอกจากนี้นะคะเรามีข้อมูลจากทางสคบ
1: ก็คือคุณ
0: นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
4: ี
0: หลังจากลงพื้นที่ไปที่สน.ดินแดงนะคะก็จะมีความคืบหน้าต่างๆในเรื่องคดีรวมถึงการดำเนินการหลังจากนี
1: ้ไม่ถึงล้านเลยโดนหลอก
0: ฟังค่ะ
4: เรื่องความน่ากลัวโคตรเลยพี่
5: สคบหรือว่าสำนักงานคำกับการบริโภคเองนะครับก็ได้มีการติดตามตรวจสอบนะครับต่อกรณีเรื่องของสินค้าที่มีการนำมาจำหน่ายผ่าน
3: แพลตฟอร์ม
5: ออนไลน์หรือว่าTikTok
4: เนี่ยครับพี่มายัง
5: โดยทางสคบ
1: เขาเกมไม่เป็นเกมอยู่
5: ในส่วนของแพลตฟอร์มก็คือในส่วนของTikTokนะครับมาพบในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย25
1: ใช่เหรอมึงโดดเพราะว่านี่เหรอง
5: านเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมา
1: คุณ DYJ
5: ในการ
1: Happy Birthday ครับขอได้บัตรเกมโนแกมินนะครับอย่าลืม
5: พิ
1: มพ์อะไรนะ
5: เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะว่า ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันทางกฎหมายนะครับครอบคลุมนะครับไปถึงส่วนของผู้กระทำผิด
1: ร่
5: วมนะฮะในวันที่25นะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญมาพูดคุยที่สป
6: อร์ต
5: แล้วก็ทางผมได้แจ้งให้กับทางญาติผู้เสียหายได้ไป
4: ใช่เอาเรื่องมันก็บังเลย
6: ครับหนึ่งนะ
5: ให
6: ้กับพยับจอให
7: ้กดโทน
5: ได้ดำเนินการ
7: กดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยว
5: นะครับ
4: คือพี่ลูกไม่ขึ้น
5: เดี๋ยวร้อนที่เดือดถึ
7: ง
5: ครับในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ
4: ที่ขอพูดคุย
5: นะครับซึ่งถ้าตามโครงสร้างของกฎหมายมีท่านนายกเป็นประธาน
6: ใช่พี่เบิร์นไม่อยากเล่นขนาดนั้นเลยเหรอ
5: พี่สุมาศนะครับ
7: ใช่
4: พี่
6: คุณวงเมียครับ
5: ตัวแทน
6: มีโชคลาภ
5: ส่วนราชการทั้งหมดนะครับในโครงสร้างเป็นประหลัดกระทรวง
4: ยังไม่ทันเริ่มเลยนะพี
6: ่ร่วมมันไม่อยากเล่นจันเลย
5: ภาคประชาชน
4: ไม่ใช่รีเกมแล้วพี่คอมหายไปเลยนะพี่ออกบิดไปแล้วปะเนี่ย
5: เรามีความตรงกันนะครับว่าในสิ่งที
6: ่สว่าง
5: โดยเฉพาะเรื่องของอาหารเสริมนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับกับ
6: โอ้โห
5: ประชาชนเนี่ยครับ
6: ก็จะมี
5: การ
6: อะไรอ่ะ
5: ในการติดตามตรวจสอบ
6: แล้วพี่ลีวางเส้นเบอร์ไม่จะได
5: ้มีโอกาสประชุมร่วมนะครับในเรื่องของการ
6: เรียนด้วย
5: การทำงานร่วมระหว่าง
6: ยังไม่ทันเล่นเลย
5: สกบถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยหน้าที่โดยตรงก็เป็น
6: ชั้นเบอร์ปิดแล้ว
5: นะครับหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยา
8: คุยในเกมเหมือนเราคุย
5: นอกทางอย.เอง
6: มันคุยในเกมมันคุยยังไงในเกม
5: ไปดำเนินการนะครับ
4: มันไม่มีปุ่ม
5: ชูลุกในเรื่องการ
6: โต้เลยหรอ
5: ตรวจสอบนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
4: ไปเรื่อยๆ
5: เพื่อให้เป็นไปตาม
6: ต้องออโต้แหละทั้งนั้น
5: กฎหมายกำหนดไว้ครับ
6: มันเป็นเกมเดินคุยกันหรอ
4: ใช่เกมเดินคุยกันเหมือนตอนนั้นเลยพี
5: ่จะเข้ามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์ม
6: ตอนไหนวะ
5: นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ต้องเกิดผลเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับถึงขนาด
6: นั้นไม่มีคุณเลย
5: ของการที่จะสามารถสั่งให้ปิดแพลตฟอร์ม
6: นี้เลย
8: ครับ ไม่มีอีกแล้ว
5: ดูในเรื่องของ
4: พี่ฟุ๊ก
6: มันไม่มีภาษาไทยอ่ะเด้
5: เรื่องของขั้นตอนทาง
6: ไม่มีนี่ว่า
5: ที่ทำก่อนครับ
6: คาเมล่าเช็คมึงปิดเลยใครเปิดขอให้ปั้นมือ
9: ผ
6: มป
9: ิ
6: ดเลย
9: ผิดกฎหมายหรือได้รับผล
6: นี่แหละขอบคุณพันชีชีครับ
9: ขอบคุณครับสคบยังไง
4: แม็กเบิร์ด
5: ครับก็สามารถนะครับแจ้ง
6: ไทย
5: สคบถ้าไปต่างวัด
6: โพสเร็วคืออะไรโพสเร็ว
5: ร้องผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม
4: ผมชวนพี่เอกโพสเร็วคือมีคนจอยเข้าไปได้เมื่อกี้ผมโดนจอยไปแล้ว
5: นะครับก็มีหลาย
8: ผมจอยเองในส่วนชวนแล้วมันไม่เข้า
5: การที่จะสามารถร้องเรียนเข้าไปครับก
6: ็ที่ขวาจอยเลย
5: ในส่วนของสคบเนี่ยก็จะมีเบอร์
6: เกมนี้เล่นได้กี่คน
5: แล้วก็มีทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ
4: เกมนี้ได้4คนครับ
5: ไปได้อยู่แล้ว
6: จริงเหรอ
5: แล้วก็มีเจ้าที่ติดตามตรวจสอบ
6: ยิงกูไหม
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้านะหลังจากนี้เรายังคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่ายังมีการโฆษณาขายทางออนไลน์กันด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคท่านอื่นหรือไม่อย่างไรก็ต้องเร่งรัดให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนะคะติดตามแล้วก็ตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยอย่าซื้อยามารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาเภสัชกรนะคะ
6: ทำไมปืนมันควงอย่างนี้ได้วะ
10: เพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: เฮ้ยมันโอ้โหเกมมันกินสเปคมากเลยว่ะเต้
0: แล้วค่ะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี
6: ้มีการถูกหลอกนะคะเรื่องของการกด
0: คอนเสิร์ตก็คือวงเกาหล
6: ี
0: ที่ประเทศเกาหลีก็คือวง BTSมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยนะคะประมาณ
6: เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพ
0: เรื่องนี้นะคะมีแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง BTS ติดต่อร้านรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตทาง
6: ไม่ดังนะคุณฟุ้
0: ง
6: ลองพูดดิน
0: ะคะไม่ได้รับบัตรแล้วก็
6: ไม่ดังไม่ดังอันนี้มัน
0: มีการปิดหนีติดต่อไม่ได้ค่ะพบผู้เสียหายจำนวนมากเลยทั่วประเทศประมาณ400คนความเสียหายนับล้านบาทมีข้อมูลหลักฐานการ
6: แช
0: ทที่ผู้เสียหายติดต่อไปกับทางร้านที่ฝากกดบัตรคอนเสิร์ตร้านหนึ่งผ่านแอคเคาท์ใน X นะคะโดยติดต่อให้กดบัตรของศิลปินเกาหลีวง BTS
4: คนยุโรปคนเอเชียเขาจะคิดเป็นเดียว
0: ในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นที่ราชมังคลาก
6: ีฬาสถาน
0: แต่สุดท้ายไม่มีใครได้บัตรเลย
6: คุณฟุ๊กลองตะโกนดิ
0: ตัวแทนผู้เสียหายก็บอกว่
6: า
0: จากวันที่เริ่มคุยกับ Account ที่รับกดบัตรคอนเสิร์ต BTS
6: ในแพลตฟอร์ม
0: X นะคะผ่าน Account ที่มีชื่อว่าซัมซัมโดยใน Account รับกดบัตรคอนเสิร์ต
6: อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง
0: พอแล้วพอแล้ว700บาท
6: ขอโทษขอโทษ
0: ก็จะมีค่าจ้างกดบัตรไม่เหมือนกัน
6: ผมขอโทษเลย
0: เขาก็มีความน่าเชื่อถือมากเลยนะคะที่เสียงบอกอย่างนั้นจึงมีการแอดไลน์เข้าไปพูดคุยว่าสามารถกดบัตรให้ได้วันไหนราคาเท่าไหร่นะคะรวมถึง
6: อธิบายการเกมนี้มันเรื่องของการ โอน
0: ค่ามัดจำค่ากดบัตรต่างๆ รวมไปถึงอีกครึ่งหนึ่งนะคะของราคาบัตรคอนเสิร์ต
1: ซึ่งหลังลองดูมันยิงแม่นหรือเปล่าเช็คก็ว่าปืนมันใส่เงี้ยปืนมันม้วน
0: จะแจ้งผู้เสียหายว่าต้องโอนจ่ายเข้าไปที่บ้านแล้วก็เมื่อถึงบัตร
4: แล้วเราก
0: ็
4: จะเจอมอนเตอร์ที่ตาม
0: ติ
4: ๊กต็อกบอกมา
0: ก็ได้โอนเงินให้กับแอคเคาท์ของทาง
1: เข้าบัญชีที่หนึ่ง
0: ซึ่งเป็นบัญชี
1: จะได้แบบ
0: โอนเข้าม
1: าจังเกมอะไรมา
0: แล้วก็บัญชีที่สองเป็นการโอน
1: รู้ว่าเกมนี้รีวิวในสตรีมนี่
0: เมื่อทางผู้
1: ผสมกัน
0: อ
1: ะ
0: โอนไปให้ครบแล้วทางแอคเคาท์ซ้ำ
4: ๆ
0: ก็เริ่มปิดบัญชีแอคเคาท์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ร้องจึงลงโพสต์ถามว่ามีใครกดบัตร
6: ร้าน
0: น
6: ี้
0: บ
6: ้
0: าง
6: น
0: ะคะอันนี้ผู้เสียหายเอ๊
6: ะ
0: แล้วนะคะจากนั้นจึงรวมตัวกันค่ะสร้างโอเพ่นแชทขึ้นมาในกราฟไหนเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อ11มิถุนายนนี้เองตัวแทนทั้งผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการ
1: ขอบคุณโมพียาครับขอบคุณครับ
0: สภาผู้แทนราษฎร
1: ขอบคุณครับผม
0: นะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นกลุ่มการสแกมเมอร์
1: เต้เต้แล้วมึงชอบดูต้องเป็นสแกมเมอร์มาหลอกลวงแน่ๆนะ
0: คะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาเนี่ยมาจากจอแรกก็
1: ไม่ดูเว้ไม่ดูเว้เล่นติ๊กต็อกไม่ดูติ๊กต็อกเกอร์ได้ไงวะ
0: จ้องผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร
1: ์
0: ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถจองได้นะคะส่วนจอที่สองก็คือจองผ่านคนอื่นนำมาสู่จอที่สาม
1: ฟุกเปลี่ยนปืน
0: โอ้โหเจ็บใจแล้วนะคะเขาไม่ได้บัตรแล้วก็เงินก็สูญเสียแรงไปเอาล่ะเรามีตัวแทนของผู้เสียหายมาบอกเล่าแล้วก็เตือนภัยกันนะคะ
1: ประสิทธิภาพ
0: สวัสดีค่ะคุณย่าคะ
11: สวัสดีค่ะ
0: คุณย่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะเอ๊ะคอนเสิร์ตนี่คือจัดไปเมื่อไหร่
1: มันบอดี้แคมจริงมันเพราะว่ามันก้มไม่ได้เนี่ย
11: ประมาณเดือนธันวาแต่ว่าเขาเปิดให้กดบัตรเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ
1: เดี๋ยวนั่นคือดาวน์โหลดซูเปอร์แมนครับ
0: ทีนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนี้คือไม่สามารถติดต่อแอคเคาท์นี้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ฟู
11: ไม
1: ่
11: ค
1: ่
11: ะ
1: เล่นเกมเอาป่านี่ไม่รู้จักเดียวเล่นได้ไงเนี่ย
0: ทีนี้มีการแจ้งความ
6: มันอยู่ตรงไหนล่ะ
1: มันอยู่ตรง DLSS ได้คุณฟูกดเข้าไปในกราฟิกอ่ะ DLSS
11: น่ะกำลังอยู่ในการสืบสวนนะคะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแต่ว่าก็ยื่นเป็นคดีคือดำเนินคดีถึงที่สุดอะค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของบัญชีละบัญชีที่เราโอนเงินไปนี่ก็คือมีชื่อนามสกุลเรียบร้อย
1: เอาไ
0: ป
1: ไหน
11: ใช่ค่ะคือตอน
1: หาย
11: ก่อนเราจะโอนเราก็มีการ
1: หายเลย
11: ชื่อเช็คประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะม
1: ัน
11: ไม่มีประวัติอะไรเลยเราก็เลยแบบคิดว่าเขาไม่น่าจะโกงแต่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบัญชีเราโอนไปน่าจะเป็นบัญชีม้าค่ะ
0: มีการโอนไปกี่บัญชีนะคะ
11: โอนไป
1: อะไรนะเต
11: ้สองธนาคารค่ะแต่ว่าเป็นชื่อเดียวกัน
0: สิ่งที่ทำให้เราเชื่อใจอะค่ะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่ะรับจ้างมากดบัตรคอนเสิร์ตให้จริงๆจุดไหนที่ดูแนบเนียน
1: ขยายเสียงไมโครโฟน
11: วันนี้เขาประกาศวันกดบัตรอะค่ะคือเรา
1: ฮัลโหลอันนี้เบายังอันนี้เบายัง
11: เราบวกกับ
1: ฮัลโหล
11: เหมือนระบบการจองมันก
1: ็ค่อนข้าง
11: ยุ่งยากค่ะมันต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันเลยแล้วก็เลยหา
1: ฮัลโหลเบายังนี
11: ้แล้วก็ไปเจอร้านนี
1: ้ฮัลโหลเต้ได้ยินกูเนี่ย
11: รีวิวอยู่ในแท็กรีวิวของเขาประมาณ3-4คอนเสิร์ตอะค่ะที่เขาเคยกดมาเราก็เลือกดูไปหลายร้านแต่ว่าเหมือนมีบางคนที่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าร้านเนี้ยน่าเชื่อถือจริงไหมก็มีการทักไปหาคนที่รีวิวในแท็กของเขาค่ะแล้วเขาก็มา
1: ฮัลโหลได้ยินยังฮัลโหลอ
11: ย่าทักไปรบกวนลูกค้าที่มาร
1: ี
11: ว
1: ิ
11: ว
1: เราแล้วก็มี
11: เหมือนเป็นลูกค้าที่เขามารีวิว
1: ฮัลโหลเบาลงยัง
11: อันนี้
1: เบาล
11: งยังกดได้จริงก็เลยตัดสินใจว่า
1: เบายง
11: เดี๋ยวนั่นเอง
1: อันนี้ดังไหมอันนี้ดังไหม
11: เลือกร้านนี้ไป
1: อันนี้เบาไหม
11: เช็คบัญชีการโอนแล้วมันไม่มีประวัติอะค่ะก็เลยโอนไป
0: แล้วเช็คบัญชีในไหนคะที่ไม่พบประวัติ
6: มันเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
11: เช็คลิสต์ตั้งชื่อนามสกุลใน Google เลยค่ะปกติถ้าเขาเคยมีประวัติก่อนมันก็ขึ้น
4: พี่ลบมาเยอะแล้วแบบเสียงปืนมันดังทำให้พี่หูแบบบอด
1: โอเค
11: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นบัญชีม้าใหม่หรือเปล่านะที่ไม่เจอว่าม
6: ีเครดิตเรามีเงินเรามี
0: เงินโดนอายัดต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้ตอนนี้เรื่องการสืบสวนเน
1: ี่
0: ย
1: ว่า
0: ไปร้องกับทางกรรมการด้วยเขาช่วยเหลือยังไง
1: พี่กูใช้โอ้โหกูปรับ ISO แบบ
11: ก็แนะนำมา
1: ISO 1ล้านแล้วนะ
11: ก็รวม
1: หน้ามันยังมืดเลยดูดิ
11: เหมือนจะตั้งทนายหรือว่าจะดำเนินการในจังหวัดตัวเอง
7: ขวางทางที
1: ่เบิร์ดเขาให้ชูตติ้งพิกเจอร์ไม่ได้ชูตติ้ง
11: ก็แนะนำมาให้รวมตัวกันยื่นเรื่องร้องกับ
1: เราพร้อมยังเราไปยังเนี่ยมันมัวแต่ไร้สาระกัน
0: ตำรวจปคบหรือว่าไป
6: ผมไม่รู้ผมอยากจะทราบว่าภารกิจที่เราไปเจอเนี่ยเราต้องต่อสู้กับใครมันต้องมีปืน
0: การขายบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเริ่มต้นที่300บาท
4: ไม่เกณฑ์ก่อนไม่เกณฑ์
11: 300บาท
1: ถึ
11: ง700เป็นค่ากดค
1: ่
11: ะ
1: ไม่ไม่ทัน
11: เลยกี่เม็ดครับ
1: ก
11: ี่
1: เม
11: ็
1: ด
11: มีราคา
1: ต้องแต่โอ้โหเม็ดเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวมันจุก
11: 7,800
1: ค่ะโอเค
12: ที่พี่เกลจุกอ่ะ
1: เดี๋ยวมันจุกเดี๋ยวมันจุก
11: ใช่ที่เราจ่ายไป300
1: เอาพี่มาไมเกลละยังไง
11: ก็ค่าบัตรก็คือ
4: ไมเกลไมเกลแล้วพี่ปรับ
11: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วปรับเกณฑ์ครับปรับเกณฑ
11: ์ลงเต็มก็เลยให้ให้เราโอนไปก่อน
1: ไอ้เต้มึงมัวแต่แบบ
12: ค่าบัตรเท่าไหร่นะ
1: ม
12: ึ
1: งก็ยิงพี่เบิร์ดนะนะไอ้กูจะรั่ว
11: 3ขึ้นถึง 7,800 ค่ะ
1: มึงอยู่ใครพี่เบิร์ดสุดเลย
12: เสียหายเท่าไหร่
11: ของหน
1: ู
11: จ้าง
1: ดีขึ้น
11: ครับ2คนก็เป็นค่ากด600บาทแล้วก็บัตร 3,300 จำนวน2ใบเป็น 6,600 ค
1: ่
11: ะ
1: เราทำอะไรอ่ะครับเรามีปืนทำอะไร
12: ทีนี้เขาได้ไปเยอะละสิหลักล้านเลยนะใช่ไหมคะ400
4: คนของเราเนี่ยครับ
12: ม
4: ี
12: หน
4: ้
12: ามาหร
4: ือ
12: เปล่าในกลุ่ม400หรือว่าผู้เสียหายเน็ตๆเลย
4: คร
12: ับ
11: ที่ตัว
4: ม
11: ันเสียหายจริงๆมีประมาณ130คนแต่ว่ายอดรวมกันที่เขาบวก
1: ในทิกตอกมึงเขาได้บอกไหมว่าเกมนี้เล่นยังไงอ่ะหรือมึงดูมาอย่างเดียวแล้วมึงจับคอนเทกอะไรไม่ได้มึงก็มาชวนเล่นเลย
12: ที่มันจะได้บัตรคอนเสิร์ต
4: คือเราจะเข้าไปในบ้านแล้วเราจะเจอมอนแล้วเราก็ยิงมอนเนี่ยประมาณนี
1: ้ไม่มีมอน
11: ถ้าเรียกได้แต่แรกก็อยากจะกดเองค
1: ือ
11: วันนั้นอ่ะตอนรู้ตัวว่าโดนคุณพัน
1: ธุ์บอลลี่ทำไมคุณฟุกรู้เรื่องกับมึงอีกไงม
11: ึ
1: งชวนไหมล่ะ
11: ผมก็เลยแบบเอาเงินจะมารอกดบัตรแต่ระบบการกดบัตรไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะ
1: น้าเอาไปเปิดไฟฉายกดตัวทีนะเผื่อใครเจอที่มืดแล้วเดี๋ยวจะหาไม่เจอ
11: เพิ่งเข้าระบบได้แล้วบัตร
1: เอามางั้นทุกคน
11: คือมันกดยากมาก
1: ทุกคนนำเลยครับทุกคน
12: เฉพาะในออนไลน์เท่านั้นไม่ได้มี
1: แบบยาด้วยต้องแบ่งกันบ้างเนี่ย
11: เอ
1: าหร
11: อ
1: เรามีเงิน 3,000 นี่คือแบบรวมกันหมดเลยหรือว่าคนละคน
11: ใช่ค่ะก็คือเขาให้กด
1: เรียนวันเป็นพยาบาล
4: เสื้อพยาบาล
11: รอบแรกเป็น
1: กดซื้อไงครับ
11: ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งรอบกันยังไง
4: ที่ในนี้ชุดเสื้อผ้านะเผื่อพี่จะเอาเงินมาซื้อเสื้อผ้ามา
11: หมดช่วง 4:00 น.แล้วคือไม่มีแล้วแล้วระบบการรอคิวรอนานมาก
1: เอาเลยได้โอ้มัน 10,000 นึงเลยไม่มีตังค์
12: ช่องทางก็คือขายผ่านเว็บไซต
1: ์แล้วก็มี
11: ทางการ
1: เงิน มีตังค์ได้ไง
11: ใช่ค่ะ
4: อันนี้มัน
12: แต่มิจฉาชีพเนี่ยไปแฝงอยู่ในเอก
1: สุนัขเยอรมัน
11: มิจฉาชีพเขาก็จะใช้วิธีแบบว่า
1: สุนัข
11: เขากดแทนเราให
12: ้ทีนี้มันมีอะไรที่เป็นมือถือเบอร์โทรของมิจฉาชีพมีไหมหรือว่ามีแต่แอปเขาซ้ำๆเท่านั้น
11: แล้วก็มีแต่แอปเขาอ่ะแล้วก
1: ็เอาแล้วแม่เต้เลยนี่
12: จะมีรวมตัวไปกองปรับปรามด้วยไหมมันยาก
4: สมั
11: คร
4: แต่
11: มันจะบวกไปกันมาแล้วค
12: ่ะอ๋อไปมาแล้วกองปรับที่ตรงนี้ใช่ไหมคะถนน
1: น
12: ี้พงศ์ที่นี่ใช่ไหมคะ
1: มีแมปด้วย
12: มีการรับเรื่องไหมตำรวจรับเรื่องไหมคะ
11: พอเขาแจ้งมาว่าก
1: ดซื้อทั้งหมดคือตรงนี้นะตรงปุ่มแดงอ
11: าจจะไม่เข้าข่ายอะค่ะเขาเหมือนเขาจะมีค่าเสียหายที่เขาร
4: ับ
11: เ
4: ค
11: สค่ะแต่เหมือนพงศ์หนูยังไม่เข้าข่ายเขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องเป็นตำรวจเบอร์เพื่อจัดการเรื่องนี
12: ้ก็เข้าข่าย
4: ที่เบอร์ถึงไม่พอ
12: ที่อาจ
1: จะทำไมมึงไม่เจออะไรเหมือนกูไว้งง
12: ไรตัวตนแต่ว่าต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเช่นบัญชีที่เรา
1: ซื้อยาผมซื้อยานะ
12: แต่อีกทางหนึ่งที่เรามองว่า
1: อันเดียวพอนะผมว่าไม่น่าโดนนะ
12: อยากไปดูคอนเสิร์ตอะนะแล้วก็เหมือนถูกหลอกในเรื่องการทั้งซื้อบัตรคอนเสิร์ตจ่ายค่ากดบัตรด้วย
4: ตรงนี้ค่ะน้องย่าอยากจะ
12: เตือนภัย
1: คุณจะบอกว่าเฉพาะโฮสต์เท่านั้นที่เลือก
12: จะไปด
1: ู
12: คอนเสิร์ตเรามีเขาเรียกว่าแฟนศิลปิน
4: เขา
12: เร
4: ีย
12: กอะไรนะ
1: มึงเป็นโฮสต์ไหมนี่มึงเป็นโฮสต์ไหม
12: มีน้องคนหนึ่งผมพูดว่าเป็นติ่งใช่ไหมก็ใช้ได้ใช่ไหม
4: เป็นติ่ง
12: อะไรอย่าง
1: น
12: ี
1: ้เขาบอกจะได้ดูคอนเสิร์ตชวนเขาเล่นแต่ไม่มีข้อมูลเกมเนี่ย
12: สุดท้ายคือมาเจอมิจฉาชีพหลอกแบบนี
4: ้
12: น้องน้องย่าอยากจะเตือนภ
1: ัยประชาช
12: นหรือคนที่เป็นแฟนคลับศิลปินแบบนี้บ้าง
4: พี
11: ่ถ้าเรื่อง
1: คอนเทนเตอร์ฮอต
11: ได้ก็กดเองก่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยเราไม่ได้บัตรแต่เราก็ไม่เป็นเงินฟรีคือมันก็เกี่ยวกับการ
1: ขาย
11: ว่าแบบเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องเช็คดีๆแหละมันก็น่ากลัวก็อยากให้
1: กับการฝูงปีศาจ
11: ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1: มันเขาไม่เล่นง่ายกันเขาเล่นระดับเชี่ยวชาญเอาเชี่ยวชาญมาดิ
11: เขายังปล่อยผ่านได้อ่ะรอบหน้าเขาออกน่าจะมากกว่านี้แล้วความเสียหายมันจะมากกว่านี้
1: ช่างเสียงมันก่อนเอาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญ
11: อยากให้เขาได้เป็นบทเรียนด้วยจะได้ไม่ต้องทำ
12: น้องย่าที่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไหมหรือว่าครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของเราที่ถูกโกงนะ
11: ครั้งแรกเลย
1: มึงเข้าใจไหมว่ามึงได้เล่นกับสตรีมเมอร์9ล้านซับมึงจะเล่นโหมดง่ายอ่ะ
11: ค่อนข้างมั่นใจว่าจะโดนไม่เคยโดน
1: มึงเล่นโหมดง่ายอ่ะมึงต้องเล่นโหมดเชี่ยวชาญ
12: มิจฉาชีพได้ไปเยอะมากๆเพราะว่าผู้เสียหายหลายคน
6: สุด
12: รวมกันเป็นหลักฐานที่ปินชื่อว่าตำรวจต้องตามเส้นทางการเงินให้ได้นะยังไงก็ต้องมีความคืบหน้าแหละนะคะถ้าเกิดไม่คืบหน้าร้องเรียนมาที
4: ่
12: ภูมิคุ้มกันในการผู้บริโภคได้รวมถึงรายการสถานีประชาชนได้นะคะน้องย่า
6: คุณฟุ๊กเบาไม่ได้ยินแล้วเนี่ยน้องเบาอีกอ่ะ
12: แล้วก็ผู้เสียหายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาเตือนภัยกันวันนี้ด้วยนะคะน้องย่า
6: เฮ้ยโอ้สว่างเว้ย
12: น้องย่า
13: สวัสดีค
6: ่
13: ะ
6: เฮ้ยนี่ปืน
12: ปิดท้ายกันหน่อย
6: เรื่อง
12: นี้ค่ะตำรวจไซเบอร
6: ์มีการอย่างเดียวเท่านั้น
12: ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเปิดปฏิบัติการทลายร้านแบรนด์เน
6: ี่ย
12: มาจับกุมตัวของสามีภรรยา
6: ไม่รู้เรื่องเลย
12: ร้านออนไลน์สร้างวีดีโอกรรมสุดแสบว่าอย่างนั้นความเสียหายเยอะมากนะ
6: แต่ยังดีว่าเอาหลังบ่าคุณคนเอาหลังที่กระแพงไว้เอาหลังที่กระแพงไว้เอาหลังที่กระแพงไว้
12: มีการเข้าแจ้งความ
6: หลังที่กระแพงนะ
12: เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ส.อ.ท.จากการ
6: ไหนไม่เห็นยากเลยอันนี้ยากหรอ
12: โดยคู่สามีภรรยาเจ้าของร้านสินค้าแบรนด
6: ์เฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะ
12: โซเชียลมีเดีย
6: ทุกคนแบ่งเป็น4มุมผมอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือ
12: นะคะ
6: คุณอยู่ตะวันตกเฉียงออก
12: แล้วผมว่า3รายแต่ความเสียหายอยู่ที่
6: เอาหลังชนกำแพง
12: คดีแรกก็คือนางสาวภรรยาได้ถูกทำร้าย
6: หลังชนกำแพง
12: สร้างความน่าเสียดายจนยอมนำกระเป๋าแล้วก็สินค้าแบรนด์จำนวน101รายการมูลค่า18ล้านนะคะไปฝากขาย
6: แค่ในมือมันแล้ว
12: ออนไลน์ดังกล่าว
6: โดยในช่วงแรกง่ายเหมือนกัน
12: คนร้ายก็ทยอยโอนเงินมาให้บางส่วน
6: ขอบคุณกิ๊ฟมีอยู่ครับ
12: หลังอ้างว่าขายไม่ได้แล้วก็บายเบียงไม่
6: ยอมเอาหลังชิ้นแพงไว้หลังชิ้นแพง
12: จนสุดท้ายนะคะคนร้ายก็อ้างว่า
6: หมดมาแล้ว
12: สินค้าถูกขโมยไปขายโอ้โหอ้างแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันคนร้ายก็ได้ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อ
6: ช่วยด้วยช่วยด้วย
12: นำไปขายประมาณ 400,000 บาททั้งที่
6: มีคนตายมีคนตาย
12: โดยมักออกอุบายว่าหากผู้เสียหายไม่ร่วมลงทุนคนร้ายก็จะไม
6: ่สู้เขาสู้เขา
12: ซึ่งในช่วงแรกนะคะได้เงินต้นคืนพร้อมผลกำไรแต่ต่อมาก็ไม่ได้เงินคืน
6: ไม่มีการสำรองข้อมูลล้มเหลว
12: ความเสียหายทั้งสิ้นของเคสนี้นะคะ 9 ล้านกว่าบาทส่วนผู้เสียหายถัดไปนะคะก็บอกว่าถูก
6: การสำรองข้อมูลล้มเหลว
12: นี่แหละค่ะใช้อุบายสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชักชวนให้ร่วม
6: เดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงหยุดก่อนหยุด
12: เพื่อนำไปขายต
6: ่
12: อ
6: ในทิกต็อกที่มึงดูอ่ะ
12: ลูกค้ารอรับสินค้าม
6: ึงดูซีนอย่างนี้แล้วมึงก็เฮ้ยมันว่ะแล้วชวนเล่นเลยเงี้ย
12: เงินก้อนเล็กแล้วได้รับเงินต้นพร้อมผลกำไรจริงต่อมาจึงมีการโน้มน้าวให้ลงทุนเพิ่มค่ะ
6: แต่กลับไม่ได้รับเงินคืนนะคะมึงคนเดียว
12: ผู้เสียหายไม่เคยได้รับหรือพบเห็นสินค้าจริง
6: มึง
12: มีเพียงภาพถ
6: ่
12: ายที
6: ่คนก่อเหตุมา
12: ส่งมาให้ดูทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนอกจากนี้ค่ะผู้ก่อเหตุนะคะยังหลอก
6: ให้ผู้เสีย
12: หายนำทรัพย์สินอย่างเช่นรองเท้าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูนะคะไปฝาก
6: ซ้อมยิงกับซ้อมยิง
12: ร้านอีกแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ได้เงินค่าสินค้
6: า
12: และถ
6: ู
12: กใบเ
6: ด
12: ียวไม่ยอมคืนสินค้าให้อีกนะคะ
4: เ
12: คสนี้นะคะเสียหายไปกว่า4ล้าน
6: ช่วยเหลือซาร่าย
12: ังมีอีกนะคะคุณฟังผู้เสียหายเคสนี้เนี่ย
6: เดี๋ยวผมแปลเนื้อเรื่องให้แบบสดๆเลยแล้วกันสถานที่วิจัยที่ถูกทิ้งร้างเคยถูกใช้สำหรับการทดลองรับแต่มีบางอย่างผิดพลาดหลายแหล่งลงจากความไวล้มเหลวและมีใครรู้การที่รู้จักเดินเตร่ไปทั่วทองห้างเมืองและความหมายคุณเชื่อเหลือซาร่ารีฟส์ผู้ช่วยชีวิตคุณเดียร์ที่รู้จักยานระหว่างชีวิตสุดท้ายของคุณ
12: ก็ได้ถูกผู้ก่อเหตุใช้กลอุบายต่างๆหลอกลวงเช่นอ้างว่าถูกซื้อตะกอนยึดสินค้ากว่า17ล้านบาทนะจึงขอกู้ยืมเงินจากผู้เสียหายแอบอ้างพิธีกรชื่อดังก็ฝากซื้อของมูลค่าประมาณสัก1ล้านบาทจากประเทศญี่ปุ่นจึงขอยืมเงินเพื่อไปซื้อที่รถขออ้างเยอะเหลือเกินนะคะนอกจากนี้ค่ะขอซื้อนาฬิกาหรูนะคะราคาเนี่ย1ล้านกว่าบาท
6: สนุกนะช่วยซาร่านี่คือ
12: ไม่ครบจำนวนไม่ยอมคืนสินค้าอีกด้วยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะจนผู้เสียหายนี่ทนไม่ไหวแล้วก็ไปร้องเรียนต่
6: อ
12: ตำรวจสอท.1นะคะโดยมีทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดี
6: พงศ์ผู้บังคับการสอท
12: .1มีการ
6: ปิดไฟทั้งหมดใครเปิดไฟตีปาก
12: สืบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าผู้ก่อเหตุมักนำเงินจากผู้เสียหายรายใหม่ไปชำระหนี้หรือจ่ายผลตอบแทนผู้เสียหายรายเก่าเพื่อรักษาสภาพ
6: เข้าดีคุณฟูเข้าไปดี
12: แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือ
6: นี่ไงเราต้องกดลิฟต์เรา
12: เป็นแบบน
6: ี้
12: นะคะเป็นเหมือนลักษณะแชร์ลูกโซ่ในขณะเดียวกันนะคะกลับนำทรัพย์สินของผู้เสียหายไปขายต่อไปจำนำไปขายเทเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีอย่างรวดเร็ว
6: กดเซ็ตเพื่อนอน
12: เงินคงเหลือใกล้ศูนย์บาท โอ้โหพฤติกรรมนี้ก็อยากจะเอามาเตือนภัยกันนะคะว่าอย่าหลงเชื่อในลักษณะ
1: โอเคทุกคนเอาหลังเอาไหล่ชิ้นกระแพงมาครับไหล่ชิ้นกระแพง
12: ค้าราคาแพงๆมาขายนะคะก็จะไม่ได้เงินคืนบ้าง
8: เ
12: จอแบบน
8: ี
12: ้ก็โอ้โหหนักเหมือนกันเพราะว่าคนเสียหายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
8: เ
12: บ
8: ื้
12: องต้นทางผู้เสียหายทั้ง2คนย
1: ัง
12: คงให้การปฏิเสธนะคะ
1: เก็บไม่ได้นี่มันชา
12: ติยังคงพบอีกว่าทั้ง2คนยังถูกออกหมายจับในคดีลักษณะ
1: มั่วอย่างเดียวเลย
12: 2หมาย
1: มีเสียงมี
12: โดยจากการตรวจสอบพบว่ายังมีผู้เสียหายเพิ่มเติม
1: ขอดูทางด้านขวา
8: เลย
12: มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกไปไม่น้อยนะกว่า133 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายตามกฎหมายต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ฟังนำมาเตือนภัยกัน
8: เอา
12: ละไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกันสลานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องยาแอสไพรินอาจลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้ในบางคนจริงหรือไปติดตามกันค่ะ
8: ข้างหน้าระวังนะผมบอกไว้ก่อน
13: เขาจะมีคอนเสิร์ตหรอพี่บุ๊กอันนี้หรือ
1: เม็ดนี่มันเต้กูถามจริงนะเมื่อกี้นี้ที่เราเล่นไอ้หมดเมื่อกี้เจอแบบไอ้ตัวเมื่อกี้เป็นสิบเป็นล้านเลยนะยังไม่เจอตัวเดียวนี่มันตกใจแล้วอ่ะ
13: ไม่อันนี้คือ
14: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาของชาติมาพิษไพพงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาแอสไพรินค่ะยาแอสไพรินเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าความเสี่ยงของการกินยาแก้ปวดยาแอสไพรินในปริมาณสูงๆเป็นเวลานานมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
1: ค่ะ
14: แต่ว่าม
1: ี
14: คล
1: ิ
14: ปที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะคะบอกว่าผลในการกินยาแอสไพรินในปริมาณต่ำจะช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได
1: ้
14: ซ
1: ึ่
14: งนักวิจัยกำลังศึกษาว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่นด้วยหรือไม่ยาแอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดมันช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดได้จริงหรือเรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรบ้างต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย
1: ์คะ
14: การกินยาแอสไพรินจะช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะ
15: คือวันนี้เราจะคุยถึงข้อมูลที่
1: มันแน่หลอก
15: เรื่องการกินแอสไพรินช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม
8: ่
15: อันนี้มาจากเว็บ cancer.com
1: คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการของโรคไม่ได้เกิดขึ้น
15: หรือสถานการณ์
1: เรื่องน่าเสียดายยอมรับได้ถูกผู้ชมภาพแยกเปลี่ยนมีสำคัญในประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงแค่คือสะสมบัตร
15: สำรวจระดับชาติถึงการใช้แอสไพรินในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Medicine ปี2015เพื่ออเมริกาเนี่ยเขามีคณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา
1: ที่มึงจะยิงมึง
15: ออกคำแนะนำการกินแอสไพรินป้องกันมะเร็งก่อนที่จะมีคำแนะนำเนี่ยก็มีการศึกษาในชาวอเมริกัน
14: งานวิจัยเรื่องผลการสำรวจระดับชาติถึงการใช้ยาแอสไพรินในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเขามีวิธีวิจัยยังไงคะ
1: ไม่เคยดู
15: เขาก็หาอาสาสมัครที่ไม่มีประวัติที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจเ
1: ขาบอกอยู่ไปตัดอะไรเนี่ยผมได้ยินอยู
15: ่กินยาเบบี้แอสไพรินหรือเป็นแอสไพรินขนาด
1: ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่
15: ประมาณ81มิลลิกรัมต่อวันยาขนาดเนี้ยเป็นยาต้าน
1: เลือดกระสุนหมดจริงๆนะเพรา
15: ะว่าหลอดเลือดหัวใจตี
1: กล้าม
15: เน
1: ื้
15: อหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอุดตันอย่างที่บอกแล้วว่าอาสาสมัครพวกนี้ไม่มีกลายเป็นโรคแต่ว่ามีความเสี่ยงเขาจึงให้กินเลย
1: ไม่ใช่นี่มัน
15: บางคนเนี่ยอาจจะกินถึง325มิลลิกรัมต่อวันที่3ถ้าเป็นคนที่เสี่ยงเยอะ325มิลลิกรัมของแอสไพรินเนี่ยคือขนาดปกติของยาแก้ปวดที่ผู้ใหญ่จะกิน
1: กระสุนพุ่งเลย13นั้นนะครับ
15: คนอเมริกันที่กินแอสไพรินเป็นประจำเนี่ย 18% เขาเชื่อในศักยภาพในการต้านมะเร็งของแอสไพรินแล้ว
14: คือแสดงว่ามันก็ต้องมีบทความอื่นๆที่ข้อมูลออกมาทำให้คนเหล่านี้เชื่อว่าการกินยาแอสไพรินตามขนาดที่หมอสั่งซึ่งเป็นขนาดต่ำจริงๆแล้วมันไปบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ว่ามันได้ผลที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงและต้านมะเร็งได้ด้วยอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
15: คือในปี2016 มีบทความนึงในวารสาร Nature Review Cancer เรื่องความน่าเชื่อถือของการป้องกันมะเร็งด้วยยา
1: แอสไพรินคือกูจะบอกให้นะว่าม
15: ะเร็งลำไส้
1: ใหญ่มันถูกปาดนะเจอมอนอยู่ประเภทเดียว
15: บทความที่ทุกคนเอกสารของงานวิจัยทั้งหมดที่เคยทำมาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาแอสไพรินในการป้องกันมะเร็ง
1: แค่น้ำจิ้มแล้วถ้าต่อไปจะเป็นอะไร
15: 10เรื่องแสดงให้เห็นว่าการใช้แอสไพรินมีความสำคัญในการลดลง
1: มาแน่มาแน่มาแน่ประตูประตูป้อมตัวแว่ป้อมตัว
15: และทวารหนักลดลงไป 29% แล้วก็มีบทความงานวิจัยจากเดนมาร์กรายงานว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักลดลง 27% ในผู้ที่ได้รับยาแอสไพรินขนาดต่ำ
1: อันนี้ซา4
15: 5ปีทีนี้ในบทความเนี่ยเขาพูดถึงการวิเคราะห์อภิมานซึ่งเป็นลักษณะของงานวิจัย
1: ยังมีขายอยู่ทุกคนยังมีขายนะ
15: การใช้แอสไพรินเป็นเวลา5ปีขึ้นไปในขนาด 75 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อวันเน
1: ี่
15: ยช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่
1: ได้ถึง
15: 24% เพราะงั้นโดยสรุปการวิจัยจะอยู่ว่าถ้ากินยาแอสไพรินขนาดต่ำเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20-30% ที่จะลดความเสี่ยงได้คือไม่ได้หมายความว่าลดความเสี่ยงจะเป็นร้อยนะผลการศึกษาเขาเนี่ยเลยทำให้คณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Preventive Services Task Force เผยแพร่ในเดือนเมษายนป
1: ี
15: 2016กล่าวว่าสำหรับบางคนแอสไพรินสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้เขาพูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณกินอยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดผลที่คุณจะได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
16: โดยสรุปเขาว่าอย่างไรคะอาจารย
15: ์ผลสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าจำเป็นต้องกินยาแอสไพรินเพราะว่าต้องการจะป้องกันปัญหาเส้นเลือดตีบตันเนี่ยนะก็
1: คือเกมที่หมอสั่ง
15: มันจะได้ประโยชน์ในการลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่จะไปบอกว่ากินเป็นประจำแล้วจะแอสไพรินกินมาก
1: ๆแค่เดินเก็บทีการ์ดก็คุ้มแล้ว
15: เกี่ยวกับการมีอาการเลือดออกในกระเพาะมันแตกกระเพาะนี่มันมีบทความอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นบทความที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นบทความที่จะบอกว่าการกินยาแอสไพริน
1: ตลอดเลย
15: มันมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่
1: คือถ้าเราแม่งเล่นเล่นเป็นทีมงานบิ๊กกินนิ่งว่าน่าจะหนุกกว่านะเอาไม้กวาดเอาอะไรมาดูฝุ่นดิ
15: ผลกระทบในวงกว้างของการใช้แอสไพรินในระยะยาว
1: ความเสี่ยงต่อ
15: โรคมะเร็งเขาศึกษาในผู้หญิง 80,000 กว่าคนผู้หญิงพวกนี้อยู่ในโครงการ Nurse Health Study ผู้หญิงพวกนี้เป็นพยาบาลหมดเลย
1: ใช่มันอยู่ดีๆมันก็หวาบเลยนะ
15: ช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยตั้งแต่คศ1976ไปจนถึงคศ2012เนี่ยผู้หญิงพวกนี้มีโรคอะไรบ้างมีพฤติกรรมการกินหรือใช้ยาอะไรบ้างสำหรับผู้ชายเนี่ย 47,000คนเนี่ย
1: มันฝังมันเวมด้วยมัน
15: Health Professional Follow-up Study ผู้ชายพวกนี้เป็นหมอเขาศึกษาในช่วงปี1986ถึง2015ผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการใช้แอสไพรินอย่างน้อย 0.5 ถึง 1.5 เม็ดคือคนที่กินยาแก้ปวดเนี่ย
1: มันทำเขาหักขึ้นเพราะว่าเขาไปเจอประตูล็อกประตูไ
15: ว้แต่บางคนเนี่ยก็กินเพิ่มเป็น 1.5 หรือบางคนอาจจะไปถึง2เม็ดก็ได้อย่างของผมเนี่ยถ้าผมต้องกินแอสไพรินผมก็กิน2เม็ดถึงว่าจะได้ผลถ้ากินประมาณเนี่ยต่อสัปดาห์เป็นเวลา6ปีขึ้นไปความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะลดลง 19% แล้วความเสี่ยงต่อมะเร็งระบบทางเดินอาหารทุกชนิดจะลดลง 15%
16: จากกลุ่มวิจัยที่เขาใช้ถึง 8,000 กว่าคนซึ่งเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ 40,000 กว่าคนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ชายในวิจัยชิ้นนี้ที่เขาให้กินยาแอสไพรินตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.5 เม็ดเป็นเวลาต่อเนื่อง 6 ปี
1: ไม่ใช่อะไรสาระอาจารย์ด้านข้างหน้าใน
15: มาก
1: กว่า
15: แอสไพรินในปริมาณใดๆก็ตามคือหมายความว่าขณะที่กินนี่มันมีการแปรเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นการใช้แอสไพรินในปริมาณใดๆก็ตามสามารถลดการเกิดติ่งเนื้อทุกชนิดนะรวมถึงติ่งเนื้อระยะลุกลามซึ่งเป็นปัจจัยที่จะการเป็นมะเร็ง
1: ในการเปิดประตูนี้
15: คนที่จะได้รับประโยชน์ดีที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดคือคนที่อายุ50ถึง59ปีที่เริ่มมีความเสี่ยง
1: เพิ่มขึ้น
15: ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดคือคนบางคนเนี่ยไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ย
1: หมอ
15: ก็ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: ช่วยไม่ได้เลย
15: เนี่ยหมอเขาอาจจะสั่งให้กินยาแอสไพรินขนาดต่ำ
1: เราต้องถ่ายรูปเอาไว้
15: จะได้ประโยชน์มากที่สุดอันนี้ที่สำคัญคือว่ามันมีอันนึงที่พนักงานในบทความว่าผ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ยาแอสไพรินเนี่ยควรมีอายุไขต่อไปอย่างน้อย10ปีแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดข้อสมควรนะคือหมอเขาจะดูว่าคนที่เขาจะแนะนำให้กินเนี่ยสุขภาพต้องดีแหละหรืออีกน้อยอีก10ปีควรจะมีอายุถึง70ปี
16: ค
15: ณะทำงานสรุปว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้หรือไม่ใช้แอสไพรินในผู้ที่อายุต่ำกว่า50ปีหรือมากกว่า70ปีการตัดสินใจใช้ยาแอสไพรินในผู้ที่มีอายุ60ถึง69ปีนั้นควรเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้ว
17: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
18: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
19: ว่าสตูลลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา30ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า10ปีความคืบหน้าเริ่มปักเสาคอนกรีต37ต้นนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขจากกรณีดังกล่าวประชาชนหมู่ที่3ตำบลขอนคลานจำนวนประมาณ30ครัวเรือนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเมื่อวันที่1เมษายน2567เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนมานานกว่า10ปีโดยจังหวัดสตูลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและหน่วยงานด้านทรัพยากรป่าชายเลนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชั่วคราวร่วมกันทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องแบ่งใช้หลายครัวเรือนโดยมีแนวทางดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านถาวรและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำครัวเรือนได้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แล้วปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด8เมตรจำนวน37ต้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงต่อไป
20: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
18: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
21: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
22: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
23: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
23: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
24: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนคิดจะติดสติ๊กเกอร์รถต้องระวัง
2: อ้าวลุงสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรหรอ
3: สวัสดีจ้าลุงจะมาติดสติ๊กเกอร์รถทั้งคันนะจ้าอาจจะต้องทำยังไงบ้างอะ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับลุงเลือกสติ๊กเกอร์ได้เลยและเดี๋ยวลุงทิ้งรถไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรบอกให้มารับ
3: สีเดิมลุงอะเป็นสีขาวนะลุงอยากเปลี่ยนให้เป็นสีดำด้านให้มันดูหรูหราน่าค้นหานิดนึงนะ
2: ได้ครับแต่ลุงอย่าลืมไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกด้วยนะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกับที่จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่ง
3: อุ้ยไม่เป็นไรหรอกจะไปแจ้งทำไมให้เสียเวลายังไงก็ยังเป็นรถคันเดิมของลุงนั่นแหละ
4: ไม่ได้นะคะลุงการติดสติ๊กเกอร์หรือการทำสีรถจนทำให้สีของรถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกับที่จดทะเบียนแจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบกโดยไม่แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบมีความผิดตามกฎหมายค่ะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองค่ะ
3: อ้าวเหรองั้นติดเสร็จแล้วลุงจะรีบไปแจ้งที่กรมการขนส่งทางบกเลยจ้า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้วันนี้นะครับอยู่กับผมบอยเจษดาและน้อง
8: น้องบัวบุญ
7: น้องบัวบุญ
8: และพี่บอยค่ะ
7: สวัสดีอีกรอบนึงครับผมแหมต้องบอกว่าช่วงนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค
8: ่2คนค่ะ
7: 2คนเท่านั้นรับประกันความเข้มข้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีก1บทบาทอีก1ความสามารถที่บางครั้งอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้พี่ๆก็จะมาทำการโชว์ในช่วงของโชว์มีดีนะครับแต่ว่านิดนึงฮะน้องบัวบุญครับในรอบนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและที่สำคัญเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องอยู่ในโชว์นั้นด้วย
8: น่าสนใจมากเลยค่ะ
7: อยากแสดงไหม
8: อยากแสดงมากเลยค
7: ่
8: ะ
7: ใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้แสดงหน่อย
8: ได้ค่ะ
7: เอาสมมติว่าเป็นน้องสาวที่แสนดีอยู่กับพี่ชายแสนร้ายอ๋อ
8: แสนดี
7: แสนดีเหมือนกันใช่ไหมเอาเราอ้อนดูหน่อยอ้อนแบบไหนได้บ้าง
8: ได้ค่ะ
7: อืม
8: พี่บอยค่ะพาดูคอนเสิร์ตได้ไหมคะอ
7: ยากไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมจ๊ะ
8: ใช่
7: เอาเป็นผู้ชายหล่อๆแมนๆหน้าตาดีๆดีไหมจ๊ะ
8: ดีค่ะ
7: ดีนะเดี๋ยวพี่จะไปเชิญพี่อาอนัตพลโอ้คนนี้บอกเลยเสียงดีมาก
8: แสบเพราะด้วยค
7: ่
8: ะ
7: ใช่เอาอีกคนนึงไหม
8: อีกคนนึง
7: จัดให้2คนอาไทยวันนี้เพราะด้วยตลกด้วยแต่ที่สำคัญผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยฮะนอกเหนือจากโชว์พิเศษแล้วยังมีอีก3ท่านที่จะอยู่กับเรากรรมการตอนนี้ของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับต้อนรับครับน้องทัน
9: น้องทันสวัสดี
7: พี่ต้องเหน่งครับ
9: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
7: และพี่ตรีครับผมสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับสวัสดีครับเอาละฮะแล้ววันนี้นะครับผมในช่วงของโชว์มีดีนะครับจะต้องเป็นช่วงพิเศษครับที่เราจะได้เห็นโชว์การแสดงนะครับต้องบอกตื่นตาตื่นใจจากการฝึกซ้อมจากการทำการบ้านความคิดสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเราจะยังไม่มีการตัดสิทธิ์ใครออกก็ตามเป็นเพียงแค่การสะสมคะแนนแต่ถ้าเกิดใครสะสมได้มากที่สุดก็ถือว่าได้เปรียบนะครับผมตอนนี้ทั้งสองคนก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไปพบกับในโชว์นี้ครับในช่วงของโชว์มีดีและเป็นโชว์ของตุ้มและอาไทยครับ
9: ขึ้นกราฟิกกติกาก
10: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ I-03 ตุ่มอนุรักษ์จันรอดและแขกรับเชิญพิเศษอาไทยสุภทัศน์โอภาส
11: คุณอาไทยฟังสุด
12: คุณอาไทยครับคุณอาไทยครับเชิญนั่งครับ
13: เอาเลยพี
12: ่เชิญนั่งครับ
13: มา
12: วันนี้ผมขอซีเรียสนิดนึงนะครับ
13: ได้เลย
12: มันหมดจริงจังครับ
13: จริงจังนะพี่นะ
12: เออเริ่มเลยนะครับ
13: ครับพี
12: ่เอาครับ5 4 3 2 1สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
12: พบกับผมรายการโต๊ะนี้มีเรื่องเล่าครับรายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์ประสบการณ์ที่จะให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมตุ้มครับและคุณนาไทยครับผู้ช่วยของผม
13: สวัสดีครับ
12: ครับ
13: เริ่มเลยพี่นะ
12: เริ่มเลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิทธิของคนพิการทางด้านการศึกษาครับคุณนาไทยครับ
13: ครับ
12: ท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าเด็กที่มีภาวะออทิสติกยักษ์ปัญญาหลายคนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาไทยครับหลายคนถูกปฏิเสธครับหลายคนถูกส่งแยกไปเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการทางที่กฎหมายครับระบุให้เขาสามารถที่จะเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้ครับแล้วก็เรียนฟรีด้วยครับถึงปริญญาตรีเลยผมยกตัวอย่างผมตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมก็โตมากับการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปครับก็ได้ฝึกใช้ชีวิตได้มีเพื่อนทำให้พัฒนาการต่างๆผมดีขึ้นแต่ที่น่าเสียใจก็คือยังมีเด็กพิการหลายคนครับที่ไม่รับโอกาสแบบผม
14: โอเค
12: ผมก็เลยอยากให้เขามีโอกาสแบบเดียวกับผมครับแค่ผมพูดผมก็รู้สึกมันแบบตื้นตันทั้งในใจรู้สึกเศร้ามากผมแบบโถ่
9: อาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น

0: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ครับพี
0: ่ผมกำลังเศร้าอยู่ครับผมอินอยู่นะเนี่ย
1: ออขอโทษที
0: ผมไม่เอาฮาครับผมซีเรียสดูหน้าผมด้วยโอเคหน้า
1: พี่พร้อมร้องกว่าผมอีก
0: โอเคครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้เรียกว่าจะไม่มีสาระเลยนะแต่เข้าสู่หมดจริงจังเลยครับ
1: ครับผม
0: หลายคนอาจจะบอกว่าผมมาพูดประเด็นนี้แล้วได้อะไรผมก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ได้เงินไม่ได้ทองผมแค่อยากจะเป็นปากเสียงแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ชมทางบ้านนะครับหากผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรสามารถปรึกษาผมได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ต้องเกรง

0: กำลังพูดสาระอยู่ครับ
1: ขอโทษครับคุณหลุย
0: ขอบคุณมากครับ
1: อันวาพร้อมเต้น
0: โอเคครับนั่งก่อนครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอท่านต้องขออภัยท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับอยู่กับผมในรายการโต๊ะนี้มีเรื่องเล่าครับ
1: จริงจังนะพี่นะ
0: จริงจังครับ
1: ครับผม
0: หลายคนชอบบอกว่าผมมาจัดรายการนี้มีหลายคนตั้งฉายาผมเป็นไรโค้ชครับ
1: ครับ
0: ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่เป็นไรโค้ชครับผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งครับที่อยากจะให้กำลังใจทุกคนได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: เบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเตียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ช้าสตาร์ทพังกระจังหน้าหล่นบางคนท้ายไม่มีคัดซีขดมดกัดไฟหน้าดับเวลาขับเครื่องสะอึกเวลาเบรกเสียงดังกึกกึกกึกครับผม
0: เฮ้ยปิดบทนั่นนะครับ
1: อะไรอันนี้ไม่ใช่รายการซ่อมรถหรอพี
0: ่คนละเรื่องครับนั่นไม่ได้นั่นแหละครับ
1: ใครเอากระดาษมาเปลี่ยน
0: เอาเป็นว่าผมให้คำปรึกษาไปทุกเรื่องครับและรายการผมจัดอยู่ทุกวันนี้เราไม่เก็บเงินสักบาทเดียวครับหากทุกท่านเห็นว่ามีคนไม่แอบอ้างชื่อของผมเก็บตังค์เลยก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเก็บหลักฐานนั้นให้ดีๆครับและโทรแจ้งสายด่วน1212ครับสายด่วนฉุกเฉินที่แจ้งภัยคุกคามทางออนไลน์ครับแล้วส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานด่วนนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อต่อไปครับเพราะว่าตัวผมนั้นก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวครับที่ไม่เก็บเงินใครสักบาทเดียวผมจะไม่ยอมให้ใครมาอ้างชื่อผมเป็นแฟนผมไม่ยอมแน่นอนไม่ยอม
1: ยอม
0: ไม่ยอมครับ
1: ยอม
0: ไม่ยอมครับย
2: อมเอาเถอะอาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น
3: ยอม
0: ไม่ยอม
3: ยอมเป็นข้าวมันไก่
0: เดี๋ยวมันจะยาวแล้วคร
1: ับ พอดีผมฟังเพลงเยอะไปหน่อยโทษที
0: ไม่
1: ได้ส่งให้ผมร้องเพลง
0: ไม่เป็นไรมานั่งเลยครับ
1: เสียงผมดีซะด้วย
0: ครับผมเสียงคุณเพราะมากครับผมเหนื่อยมากครับจากรายการวันนี้แต่ขอเข้าสาระนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่งานทุกคนต้องการการยอมรับและโอกาสที่เท่าเทียมเหมือนคนทั่วไปครับเรื่องเป็นเรื่องการเข้าสิทธิ์การทางการแพทย์การศึกษาการมีงานทำหรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างมากครับต้องขอขอบคุณมากแล้วขอจบรายการนี้ไปด้วยบทเพลงอันไพเราะครับรางวัลแด่คนช่างขวัญครับ
2: อาไทยและตุ้มลุกขึ้นมาข้างหน้าอาไทยร้องเพลงตุ้มเต้นตามจังหวะ

0: บอกว่า
1: ครับผม
0: เกือบแล้วเกือบแล้ว
1: เกือบอะไรพี่
0: เกือบจะเป็นทางการแล้วโอ้แล้วมันมีหักมุมด้วยนะ
1: ต้องแวะบ้างให้คนจะได้แบบเฮ้ยไม่เครียดเกินไป
0: เป็นไงฮะวันนี้อยู่กับพี่ตุ้ม
1: โอ้โหคนนี้ข้อมูลแน่นมากเราซ้อมกันน้อยมากแต่ออกมาได้เพอร์เฟกต์มากพี่ตุ้มเก่งมากมากครับ
0: กลมกล่อมมากนะครับผมพี่ตุ้มครับเป็นยังไงเอ่ยวันนี
2: ้ก็รู้ส
0: ึกที่เรากาไทย
2: เป็นคนที่สนุกเขาน่ารักมากเลยครับเก่งมากครับ
0: ครับผมเชื่อไหมนอกจาก2คนสนุกนะนู่นนู่นคนฝั่งนู้นสนุกมากเลยอยากจะมีอะไรบอกพี่เขา
3: อยากถามพี่อาชัยอะค่ะว่าตลกดีก็คะแนนดีมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วก็ทุบโต๊ะโหสุดยอด
0: ชอบตอนทุบโต๊ะเลยนะวันนี้น้องบัวบุญชอบขนาดนี้ทั้ง3ท่านจะชอบขนาดไหนเริ่มที่น้องทันกันก่อนดีกว่ากรรมการของเราครับ
4: ก็จะบอกว่าชอบมากเลยค่ะคือเคยบอกกับพี่ตุ้มไปว่าพี่ตุ้มเป็นคนจริง

0: ังแล้วคืออยากเห็นโหมดที่แบบพี่ตุ้มเต้นผ่อนคลายสนุกบ้าบอเฮฮาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบวันนี้เหมือนได้เห็นอีกมุมนึงแล้วก็เหมือนมีอาไทยมาช่วยแบบเสริมพี่ตุ้มอีกทีนึงมันก็ทำให้โหมดจริงจังอ่ะมันเวทให้มันบาลานซ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอติดตามโชว์ต่อๆไปนะคะขอบคุณอาไทยแล้วก็ขอบคุณการแสดงวันนี้ของพี่ตุ้มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะด้วยนะครับ
2: วันนี้เรียกว่าเป็นการเข้าขากันอย่างดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตุ้มเนี่ยพอต้องเล่นตามบทว่าต้องเบรกอาไทยเนี่ยเขาธรรมชาติมากเลยนะมีการหาเอ้ยเหมือนสคริปต์มันไม่ใช่มีการหาอะไรเงี้ยแล้วก็เบรกอะไรคือเป็นธรรมชาติตรงนี้ดีชื่นชมค่ะ
1: ขอบคุณครับตุ้มหนึ่งด้วยนะครับเป็นไงพี่ตรีฮะ
3: เราจะเห็นข้อดีของพี่ตุ้มอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมคือด้วยความที่ทำเป็นเหมือนจำลองแล้วก็มีการวางสคริปต์อยู่จริงๆเนาะแต่ว่าไม่คือสามารถที่จะแบบเอ้ยถ้าจำไม่ได้ก็อ่านได้แต่นี้ไม่ต้องอ่านเลยจริงๆทุกอย่างมันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์จริงๆนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมอะไรฮะฟังคอมเมนต์ไปแล้วทั้งสามท่านนะครับสมมติถ้าเกิดรายการนี้เกิดขึ้นจริงๆเชื่อว่ารายการนี้จะให้อะไรกับคุณผู้ชมทั้งประเทศบ้าง
4: ผมว่าน่าจะเปิดมุมมองกับทั้งคนพิการแล้วคนทั่วไปได้รับรู้แล้วก็น่าจะเปิดใจมองคนพิการเหมือนคนทั่วไปมากขึ้นครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับอาไทย
5: คร
1: ับ ผมและนี่คือโชว์สุดพิเศษของเขาสองคนนะครับเอาละครับและตอนนี้ไปโชว์อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นโชว์ของกุญแจซอนและคุณอาอนัตพลครับ
6: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์พักดีคงและแขกรับเชิญพิเศษอานัตพลสิริชุมแสง
7: สวัสดีครับพี่อา
8: สวัสดีครับคุณแจซอน
7: ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่กสพรบ้านเกิดของผมเอง
8: เหรอ
7: ครับ
8: วันนี้เรามาถ่ายวอล์กกันดีไหม
7: ยินดีครับ
8: ยินดีอ
7: ย่างยิ่งครับ
8: ขออนุญาตเข้ากล้องด้วยนะ
7: เดี๋ยวเลยครับยินดีครับยินดีเลยยินดีเสมอครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดี
7: พบกับผมกุญแจซอนและพี่อาอานัตพลสิริชุมแสง
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Walk One Day With Me
8: โอเคกูจะครับพี่ว่าเราไปนั่งไลฟ์กันตรงนี้ดีกว่าไหม
7: ดีกว่าครับไปเยอะเลยไป
8: โอเคโอเค
7: จัดไปครับ
8: มาครับมาครับสบายสบายนะสบายสบาย
7: ครับผม
8: โอ้ยตั้งก็ชิลมาก
7: ชิลมากเย็นด้วยนะครับ
8: ชิลมาก
7: ครับผม
8: ได้ข่าวว่ากุญแจซอนเนี่ยเป็นคนจังหวัดชุมพรโดยกำเนิดเลยใช่ไหม
7: ถูกต้องครับพ่อเป็นคนชุมพรแม่เป็นคนกรุงเทพครับ
8: ได้ยินจังหวัดชุมพรเนี่ยสิ่งที่ขึ้นชื่อของเขาเลยคือ
7: ทะเลถูกต้องครับ
8: ใช่ไหม
7: ถูกครับ
8: แต
7: ่ว่าไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับมีท่องเที่ยวอีกเยอะมีวัดมีวาแล้วก็มีทั้งจุดตั้งแคมปิ้งด้วยครับ
8: อ๋อจุดตั้งแคมปิ้งด้วย
7: ใช่เลยแต่ก่อนอื่นนั้นผมต้องขอยกตัวอย่างของที่ผมถ่ายวอล์กที่แล้วก่อนนะครับ
8: ครับผม
7: พี่อาร์โอเคครับก็คือที่ผมถ่ายวอล์ก EP ที่แล้วนะครับก็คือศาลกรมหลวงชุมพร
8: อ๋อครับ
7: ซึ่งเป็นศาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าเป็นสถานที่ประทับประชนของพระองค์ท่านก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นแหละครับ
8: ครับผม
7: มีตำนานนะชุมพรมีตำนานแล้วก็หาดทรายดีเป็นจุดวิวถ่ายรูปมีวิวถ่ายรูปว่าเป็นจุดตั้งจุดเดียวกันกับกรมหลวงชุมพรเลยครับแล้วก็เกาะรังนกก็จะมีเกาะขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดชุมพรเกาะรังนกครับมีรังนกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเกาะรังนก
8: อนุรักษ์ไว้ใช่ไหมครับ
7: อนุรักษ์ประมาณนั้นครับ
8: โอเคทุกคนเรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะแล้วก
7: ็
8: ไม่ใช่มีแค่ทะเลอย่างที่คุณจาสอนเขาบอกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายอย่างเลย
7: ใช่ครับ
8: นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ย
7: ชุมพรตอนนี้อยู่ที่ผาแดงผาแดงชมดาวจังหวัดชุมพรครับ
8: อยู่ผาแดงชมดาวดูสิโอ้โหวิวดีมากเลยเนาะ
7: แล้วก็มีทิวต้นพร้าวแล้วก็วิวทะเลมี180เลยครับพี่อาร
8: ์180องศา
7: เนี่ยเย็นสบายแล้วก็เห็นทิวทะเลด้วยใช่เห็นทะเลด้วยครับ
8: นั่นแหละทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะ
7: มาอุดหนุนได้ครับ
8: มาอุดหนุนด้วยนะ
7: ครับผม
8: แล้วสมมุติว่าเราจะเดินทางเนี่ยเราต้องเดินทางยังไงครับ
7: ง่ายนิดเดียวครับก็คือนั่งรถไฟครับมาจากสถานีกรุงเทพฯอภิวัฒน์ไปยังจังหวัดชุมพรจะมีสายรถไฟอยู่ครับแต่ก็ข้อดีของคนพิการนะครับผมคือซึ่งผมเป็นคนพิการออทิสติกก็คนพิการจะมี7ประเภทเนาะแล้วก็ผมก็นับตัวเองว่าเป็นออทิสติกแล้วกัน
8: ครับ
7: ก็คือก็จะมีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพก่อนนะก็จะมีรถไฟฟ้า BTS ฟรีขึ้นฟรีทุกสาย MRT ก็คือจะมีฟรีเป็นบางช่วงครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงครับ
8: สีน้ำเงินสีม่วงนี่ขึ้นฟรีสำหรับคนพิการ
7: ยกใครได้รับยกเว้นนะแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมแล้วก็มีลดราคาค่าตั๋วให้เป็นร้อยละ 50% ของคนพิการ
8: ร้อยละ 50% นี่รู้สึกว่าจะเป็น
7: คนพิการครับ
8: คนพิการแต่ว่าเป็นเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมหรือว่า
7: ไม่ใช่ครับเป็นของกรุงเทพนี่แหละครับ
8: อ๋อ
7: แล้วก็ผม ผมเคยใช้บริการมาก่อนตอนก่อนจะมาอยู่ชุมพรเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยครับ
8: โอเคแล้วอย่างผู้ติดตามได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
7: 25ครับ
8: 25%
7: 125ครับ
8: โอเคโอเคคุณจาซอนนี่ทำวอล์กใช่ไหม
7: ถูกครับ
8: เป็นทำวอล์กนี่เป็นหลักเลยชอบทำวอล์กชอบเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
7: ก็มีบ้างครับก็แล้วแต่ช่วงแต่ก็แล้วแต่อารมณ์พาไป
8: ดีเนาะดีเนาะพี่ติดตามอยู
7: ่ขอบคุณครับพี่อา
8: ครับผมขอบคุณครับแต่พี่สะดุดอยู่คอมเมนต์เขาบอกว่าคุณจาซอนนี่นอกจากจะทำวอล์กแล้วเนี่ยยังจับทัวร์ด้วยหรือเปล
7: ่
8: า
7: ไม่ครับ
8: เขาบอกว่าคุณจาซอนนี่จับทัวร์ด้วยเป็นทัวร์3วัน2คืนราคา 20,000 บาทมีชื่อด้วยนะ
7: ครับ
8: ชื่อว่าเที่ยวไปทั่วทัวร์กับคุณแจสัน
7: ไม่จริงครับผมโดนแอบบ้างครับพี่อา
8: เอาเหรอ
7: ครับผมไม่ได้จัดทัวร์แล้วครับแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าถ่ายวีดีโอเพื่อไปโปรโมทท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครเรียกได้เงินหรือว่าแอบอ้างผมชื่อผมขอบอกโดนวันว่าไม่จริงครับ
8: นี่ไงนี่
7: ต้องยืนยันเจ้าตัวก่อนว่าเจ้าตัวทำจริงไห
8: ม
7: ถ้าเจ้าตัวทำจริงก็คือก็พร้อมจะช่วยจัดทัวร์แต่ถ้าไม่จริงก็คืออย่าไปหลงเชื่อนะครับผมไม่ได้ยังไม่ได้จัดทัวร์แต่ว่านั่นแหละครับต้องระวังครับ
8: ต้องระวังเนาะนี่แหละครับเจ้าตัวมายืนยันเองนะครับว่าไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะแล้วต้องระวังดีๆต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆก่อนที่เราจะจ่ายเงินหรือจ่ายอะไรไปเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะมาก
7: ๆเยอะมหาศาลนะครับเพราะว่าทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือทั่วไทยหมดเลยครับ
8: อ่าฮะ
7: เพราะว่ากลลวงมันเยอะมากก็คือจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการโคลนเสียงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพครับโคลนเสียง
8: มีคนเสียงเราด้วย
7: คนเสียงเราด้วยแล้วก็ปลอมแปลงเป็นคนจริงเหมือนเครื่องว่าเป็นคนจริงบอกว่าน
8: ั่นแหละ
7: อันตรายที่อันตรายที่สุดก็คือบางทีเอารูปเราไปทำเสียหายด้วยครับ
8: นั่นแหละมันจะเสียหายเราด้วยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเกิดโดนหลอกก็จะเสียหายด้วย
7: เสีย
8: ทร
7: ั
8: พย์สินด้วย
7: เสียทุกอย่างแหละครับทั้งความเชื่อใจแล้วก็ทั้งความไม่ไว้วางใจกับบุคคลนั้นๆครับ
8: ครับผมเดี๋ยวพี่ย้อนถามกลับไปอีกนิดนึงพี่ย้อนถามกลับไปอยู่ในกรุงเทพการเดินทางของคนพิการเนี่ยนอกจากจะมีรถไฟฟ้ารถโดยสารแล้วเนี่ยมันยังมีเรือด้วยถูกไหม
7: ถูกครับ
8: มีเรือมีท่าเรือไหนบ้างลองยกตัวอย่างมาหน่อย
7: ได้ครับก็คือท่าเรือเจ้าพระยาท่าเรือด่วนนะครับแล้วก็ท่าเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็มีท่าเรือคลองแสนแสบครับ
8: น
7: ั่
8: นคือสวัสดิการของผู้พิการนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะทุกคนนะมันเป็นสิทธิพี่และสวัสดิการของผ
7: ู้พิการต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเข้าใจนะครับคร
8: ับ
7: ผม
8: วันนี้พี่ก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะ
7: จริงครับ
8: นะเฮ้ยบรรยากาศชิวๆอย่างเงี้ย
7: ร้องเพลงดีกว่าม
8: าฟังเพลงกันเดี๋ยวไหม
7: ต้องฟังเพลงร้องเพลง
8: อ
7: ย่าเห็นท้องฟ้านั่นใหม่ดีกว่าไหมดวงดาวจะไม่หมดเลย
8: ได้
7: ครับ
8: เดี๋ยวพี่จัดให้สักหนึ่งเพลงนะ
7: ยินจัดไปเลยครับ
8: โอเค

0: โอ้สุดยอดเลยครับพี่อาร์สุดยอดเลยครับร้องเพลงเพราะมากเลยเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคนพิการทุกๆคนแล้วก็พี่อาร์ด้วยวันนี้บล็อกแหมเสียดายวันนี้บล็อกจบเร็วมากเลย
1: เร็วมากเนาะ
0: เร็วมากอยากให้อ
1: ยู่ยังไม่หายมาเลยนะ
0: ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับโอเคครับวันนี้ก็บล็อกเข้าจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับผมกุญแจซอนแล้วก็พี่อาร์เพื่อนสนิทของผมนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย
1: สวัสดีครับ
2: สุดยอดสวัสดีครับ
1: คร
2: ับ นี่เรียกว่าเป็นโชว์ของคุณแจซอนนะครับเราก็ต้องขอต้อนรับคุณอาณัฐพง
1: ศ์สวัสดีครับ
2: ถามพี่อาหน่อยครับวันนี้ได้มาโชว์ร่วมกับน้องคุณแจซอนเป็นยังไงบ้าง
1: ดีครับดีแบบว่าได้รับพลังงานได้รับความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็ได้ความรู้ใหม
2: ่
1: นะครับแล้วก็ได้กระจายความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการที่อาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการใช่ครับ
2: แอบถามคุณแจซอนนิดนึงครับทำไมถึงเลือกเอาเรื่องราวของการตั้งแคมปิ้งมาสื่อให้กับคุณผู้ชมได้ดูฮะ
0: เพราะว่าผมชอบสายลุยแต่ว่ายังลุยไม่ได้เพราะว่ายังมันด้วยหลายปัจจัยนะเพราะผมเป็นออทิสติกอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับพี่ปอแต่ดีที่พ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่อยู่ด้านเราอีกที
2: กำลังใจที่ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
0: ถูกครับคุณพ่อคุณแม่คือสุดแสนกำลังใจที่ดีที่สุดครับ
2: ยังไม่หมดฮะกำลังใจยังไม่หมด3ท่านนี้ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันกรรมการของเรานะครับผม
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยว
2: คอมเมนต์กันหน่อยไหมจะได้กำลังใจมากน้อยขนาดไหนขอพี่ต้งเป็นคนแรกเลยได้ไหมให้พี่ต้งกับเชิญครับผม
0: พี่ต้งนิ้งชนเลยครับ
2: นิ้งชนเลยครับ
3: ก็ต้องบอกว่าเข้าขากันดีพี่อาก็จะมีการถามว่าเห็นเคยได้ยินว่าคุณแจซอนทำทัวร์ชื่อนี้ต้องจ่ายราคานี้อะไรเงี้ยค่ะคุณแจซอนก็จะบอกว่าไม่ใช่อย่าหลงเชื่อแล้วก็มีการเตือนด้วยว่าสมัยนี้มีการโคลนเสียงโคลนนิ่งเสียงแล้วก็ให้ต้องระวังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการของคนพิการที่ว่าขึ้นรถ BTS ฟรี MRT อะไรยังไงตรงเนี้ยก็ดีก็น่าสนใจเป็นการทำงานที่เข้าขากันแต่ก็อย่างที่บอกต้องขอบคุณพี่อามากๆที่ให้เกียรติสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แล้วก็ทำให้โชว์นี้ของกุญแจซอนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือดึงกลับมาเพื่อให้น้องพูดรายละเอียดได้ครบด้วยขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเองครับผมเอาใครดีอ่ะพี่ให้เลือกเลยอ่ะหรือ2ท่านแล้วเนี่ย
0: นัตตี้แล้วกันทันตี
2: ้ท่าน
0: น้องทันครับ
2: เชิญครับ
4: ก็โดยภาพรวมคือเห็นถึงความซักซ้อมความตั้งใจของคุณแจซอนแล้วก็ทางพี่อาร์ที่แบบว่าเตรียมตัวกันเพื่อให้โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยกับพี่ตรงเลยที่แบบเราเห็นพาร์ทที่พี่อาร์เป็นสายซัพพอร์ตคุณแจซอนจริงๆสำหรับโชว์นี้แล้วก็มันทำให้โชว์มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยจากที่เมื่อก่อนคุณแจซอนจะเหมือนกับอธิบายหรือให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันก็ทำให้โชว์มันดูแบบเพอร์ฟอร์มดีขึ้นหรือว่ามันทำให้มันดูแบบมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นก็ดีประทับใจมากๆค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับท้าย
5: ครับจริงๆจริงๆภาพรวมแล้วก็ให้เห็นภาพเนี่ยก็คือดูชิลแล้วก็พยายามที่จะทำให้สาระที่เราจะส่งผ่านไปให้ผู้ชมเนี่ยหรือว่าเป็นการแสดงเนี่ยมันทำให้บรรยากาศมันสบายขึ้นสิ่งที่พี่อาพยายามที่จะซัพพอร์ตแล้วสิ่งที่ทำงานด้วยกันมันแบบสมบูรณ์นะครับกับการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเก่งมากเยี่ยม
1: เก่งมากครับ
2: เจ้าขอบคุณพี่ตรีด้วยครับผมมาแล้วฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอาอรัตพลนะครับและการแสดงของคุณแจซอน
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับขอบคุณครับ
6: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
2: คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดครับในการแสดงรอบพิเศษรอบนี้ของทั้ง2หนุ่มนะครับในรอบของโชว์มีดีฮะซึ่งตอนนี้แต่ละคนนั้นก็เรียกว่าตุนคะแนนกันไว้ในกระเป๋ากันแล้วพอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญสัปดาห์หน้าฮะเราจะมาลุ้นกันกับรอบของการตอบคำถามครับซึ่งแน่นอนฮะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วยแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อต่างๆซึ่งคำถามของเรานั้นบอกเลยครับว่าย
7: ากมากเลยค่ะ
2: ยากแน่นอนครับผมแม่น้องบัวบุญขู่มาสักขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณตุ้มกับคุณแจซอนกลับไปทำการบ้านมาเป็นอย่างดีตุนความรู้เยอะๆแล้วมาตอบคำถามให้ได้นะครับผมและขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปอย่าลืมฮะมาให้กำลังใจกับทั้ง8คนได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2 วันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซนพลัสจำกัด
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafe
7: ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยโดยที่ไม่ได้รีเลทกับหนังสือหรือลิงก์กับหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษเนาะแต่ต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยได้หลังๆแล้วกันได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับ meaning of life หรือความหมายของชีวิตมาหลายเล่มอยู่ปัจจุบันเนี่ยอ่านพร้อมกันอยู่3เล่มแล้วก็อ่านจบไปแล้วประมาณ1หรือ2เล่มอะไรเงี้ยคือวนเวียนอยู่กับเรื่องของความหมายของชีวิตนะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้ต้องการจะมาบอกว่าความหมายของชีวิตคืออะไรแล้วก็จะมาบอกทุกคนว่าทำแบบนี้แล้วจะเจอความหมายในชีวิตแต่ประการใดแต่ว่าอยากจะเอาสิ่งที่ได้พบเจอทั้งในหนังสือที่เขาเขียนกับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับ อีกเรื่องนึงคือผมว่า definition ของความหมายของชีวิตคำว่า definition ก็คือนิยามเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ประเด็นของหนังสือเกี่ยวข้องกับความหมายของชีวิตเนี่ยมักจะเริ่มต้นแบบนี้เสมอเลยว่าจริงๆแล้วชีวิตที่มีความหมายกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นคนละชีวิตกันก็ได้แปลว่าคนละนิยามกันก็ได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องประสบความสำเร็จแล้วเราถึงจะเจอความหมายในชีวิตแล้วเราหนังสือก็จะเปิดมาแบบนี้เสมอว่าเราจะพบเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องในสายตาของคนอื่นเช่นมีเงินเยอะมากมีตำแหน่งสูงมากได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายแต่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาว่างเปล่าหรือชีวิตเขาไม่มีความหมายก็ไม่ได้พูดอีกว่าการประสบความสำเร็จนี่แหละทำให้คนไม่เจอความหมายของชีวิตผมก็เชื่อว่ามีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่างเปล่าก็มีอีกเหมือนกันก็เลยอยากมาชวนคุยนะว่าส่วนตัวแล้วก็จากที่อ่านหนังสือมาเนี่ยเขามีข้อแนะนำประมาณไหนที่มันสร้างความหมายในชีวิตได้เนาะเรื่องแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ผมอินนะครับเพราะผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เนาะสำหรับผมเนี่ยชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เราได้ทำอะไรที่มันตรงกับคุณค่าหรือ value ของตัวเราคราวนี้ก็จะมาถึงคำว่าคุณค่าอีกคุณค่าคืออะไรคุณค่าคือการยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษผมว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันมีสเปกตรัมเนาะมันให้ความสำคัญมันไม่ใช่ว่าผมให้ความสำคัญ3สิ่งนี้แล้วที่เหลือไม่ให้ความสำคัญเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมีแต่ละคนมันมีสเปกตรัมคือสมมติว่า0ถึง100เนี่ยvalue บางอันอาจจะใกล้ๆ100หรือเต็ม100 value บางอันจะ90บางอันจะ80บางอาจจะ70 60 50อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ได้แปลว่าการที่บอกว่าคุณค่าในชีวิตเรามีเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นมันจะไม่มีเลยนะครับมันมีแหละแต่ว่าการที่เราเห็นคุณค่าในชีวิตที่มันเป็นเอาเป็นว่าท็อป3ก็ได้หรือท็อป5ก็ได้3อย่าง5อย่างที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถตัดสินใจแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ถูกทิศถูกทางมากขึ้นและอย่างที่ผมเกริ่นมาเมื่อกี้ว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันตรงกับคุณค่าเราอะเราจะรู้สึกว่ามันมีความหมายผมเคยเกริ่นไปบ้างแล้วนะครับว่าวิธีการหา value ในชีวิตเราอะมันก็มีหลายวิธีหนังสือที่ผมอ่านเล่มแรกๆเลยที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า value เต็มๆนะแต่ว่าหลักการก็คือการหา value ก็คือ your one wordYour one word เนี่ยไหนๆพูดแล้วขอต่อนิดนึงเพราะว่ามันจะตอบเรื่องความหมายของชีวิตด้วยคือ Your one word เนี่ยแปลเป็นไทยคือ1คำที่เป็นคุณมีหนังสือเล่มนี้นะแต่มันเก่าแล้วเขาแปลมานานแล้วเขาบอกว่าให้คุณสังเกตสิ่งที่คุณชอบทำเช่นคุณชอบปีนเขาคุณชอบดูหนังแอดเวนเจอร์สนุกแบบท้าทายตื่นเต้นคุณชอบอ่านหนังสือแนวแบบผจญภัยอะไรเงี้ยคำที่มันจะผุดออกมาเนี่ยมันคือคำว่าแอดเวนเจอร์หรือคุณชอบแบบนิยายหักมุมคุณชอบดูหนังแบบประเภทสืบสวนสอบสวนไอ้คำที่มันผุดออกมามันจะเป็นคำว่า explore เงี้ยแปลว่าเป็นคนที่ชอบสำรวจหรือ curiosity แปลว่าความอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยคือเขาสอนให้เราเหมือนกับเรียนรู้จากสิ่งที่เราชอบ แล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะนึกไม่ออกว่าชอบอะไรก็ให้เรียนรู้จากสิ่งที่เราเกลียดก็ได้เช่นคุณรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งเลยที่คุณเห็นคนโกงเนี่ยคุณแบบทนไม่ได้เลยคุณแบบอ่านข่าวที่ไรของมันขึ้นทุกทีเนี่ยแปลว่า value ของเราเนี่ยมันคือสิ่งตรงข้ามกับความโกงก็คือความซื่อสัตย์เราถึงแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันขัดกับ value เราตรงๆอ่ะเช่นคนโกงเนี่ยเราเลยแบบเดือดเป็นพิเศษอ่ะก็เป็น integrity หรือ honesty ที่แปลว่าความซื่อสัตย์อะไรแบบเนี้ยคือเขาสอนให้หาแต่ว่า1คำที่เป็นคุณเนี่ยคือเขาให้หาคำเดียวตอนผมทำแบบฝึกหัดเนี้ยผมก็นั่งคิดนะแต่ว่าบางทีมันมนุษย์เรามันหาคำเดียวบางทีมันลำบากมันพูดแบบนี้มันลำบากผมก็เลยยืดหยุ่นออกมาเป็น3คำต่อมาผมก็อ่านหนังสือหลายๆเล่มเนาะเล่มที่เพิ่งรีวิวก็คือ Finding Your Value เนี่ยก็เป็นอีกเล่มนึงที่เขาก็สอนวิธีการหาไอ้ตัวคุณค่าของชีวิตซึ่งมันก็มีประมาณนี้แหละส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออผมก็เอาไปทำเวิร์กช็อปหลายๆอย่างนะว่าเออจะทำยังไงนะเพลินประกอบกับตอนนี้มันมี AI เข้ามาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี AI เนี่ยบางทีเราแทนที่เราจะต้องมานั่งคิดเองใช่ป่ะเราก็เลยให้ AI ช่วยคิดแต่ตรงนั้นไม่ใช่หัวใจนะหัวใจของผมคือพอเราคิดออกแล้วว่าตอนนี้ value ของเราคืออะไรของผมก่อนช็อตคัทเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่อง value เป็นพิเศษนะเราจะพูดถึงเรื่องชีวิตที่มีความหมายผมเจอ value ผม3ตัว value ของผมเนี่ยคือคำว่า learning มาจากอะไรมาจากสิ่งที่ผมชอบเนาะก็คือผมอ่านหนังสือผมชอบเรียนรู้นะ gratitude ผมชอบขอบคุณฮะมันเป็น value หลักเลยผมรู้สึกอะไรที่มันทำอะไรแล้วมันได้รับคำขอบคุณทำอะไรแล้วได้พูดขอบคุณออกไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญแล้วผมชอบเนี่ยชื่อตอนนี้ก็สะท้อน value ของผมคืออะไรที่มัน meaningful อะไรที่มันมีความหมายอันเนี้ยก็เล่มล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไป start with value เนี่ยเขาก็บอกว่าพอเรามีเจอ value ไม่ใช่ finding your value นะชื่อหนังสือคือ start with value พอเราเจอ value ของเราเนี่ยเราก็พยายามทำสิ่งที่มันตรงกับ value เราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้นะเล่าให้ฟังครับสิ่งที่ผมทำในทุกๆวันตอนนี้ก่อนนอนนอกจากการเขียนขอบคุณแล้วอะผมยังเขียนด้วยว่าวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดวันนี้ผมได้ทำอะไรที่มันมีความหมายมากที่สุดวันนี้ผมได้ทำอะไรที่ผมได้ขอบคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยผมพยายามทำอะไรที่มันสอดคล้องกับแวลูผมแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายละเพราะนั้นอย่างแรกที่ผมแนะนำนะครับหาคุณค่าหลักของชีวิตเราให้เจอผมพูดว่ามี3คำนี้ไม่ได้แปลว่าคำอื่นไม่มีนะเพราะบางคนบอกเอ้ยมันก็มีเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญใช่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอินเป็นพิเศษเท่า3คำนี้นึกออกปะคือบางคนบอกแวลูคือแอดเวนเจอร์แต่ว่าอย่างนี้แปลว่าเราไม่ซื่อสัตย์เหรอไม่คุณก็เป็นคนซื่อสัตย์แต่คุณไม่ได้ให้ value มากขนาดที่แบบโอ้โหวันนี่เสิร์ชคำว่าซื่อสัตย์ทั้งวันอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือคุณก็เป็นคนซื่อสัตย์แต่เป็นแบบโอเคพื้นฐานอ่ะคราวนี้เทคนิคอันถัดไปหรือจะเรียกว่าแนวคิดก็แล้วอย่าเรียกว่าเทคนิคเลยนะครับพอเรารู้ value แล้วเราโฟกัสที่ value อย่าไปโฟกัสที่ความสำเร็จสมมติว่าของผมนะ value ของผมเนี่ยคือเรื่องของgratitude ทำอะไรได้รับคำขอบคุณเนี่ยผมก็จะโฟกัสว่าวันนี้ผมได้ช่วยใครบ้างวันนี้ผมได้ทำอะไรให้กับใครมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างผมได้แบ่งปันอะไรบ้างเนาะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเอ้ยผมแบบแบ่งปันแล้วเขาตอบแทนผมมากี่บาทกี่ได้เงินเท่าไหร่มันไม่ใช่ value ผมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราโฟกัสที่ value เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความหมายละมันมีความหมายแล้วโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าสมมติบริจาคเงินฉันต้องเป็นคนบริจาคเงินที่มากที่สุดในประเทศไทยให้คนทั้งประเทศรู้จักฉันอะไรเงี้ยไม่ได้โฟกัสที่ความสำเร็จแบบนั้นโฟกัสที่การกระทำหรือการเรียนรู้เนี่ยผมยกตัวอย่าง value ผม learning ใช่ไหมผมโฟกัสที่การเรียนรู้โดยที่ผมไม่สนใจว่าผมเรียนรู้แล้ว ผมจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยผมเรียนรู้แล้วผมจะต้องได้คะแนนท็อปสูงสุดอะไรเงี้ยไม่ผมได้เรียนรู้คือได้เรียนรู้โฟกัสที่แวลูเพราะถ้าเกิดคุณไปโฟกัสที่ความสำเร็จเนี่ยบางทีมันผิดทางอ่ะมันกลายเป็นว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้แต่ว่าพอคุณทำได้ไม่สำเร็จวันนี้คือวันที่แย่วันที่ล้มเหลวถ้าเราอยากได้ meaning of life นะไม่ใช่ success of life นะ meaning of life ก็คือชีวิตที่มันมีความหมายเนี่ยโฟกัสที่การกระทำโฟกัสที่ value นะครับถ้าเราทำสิ่งพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนกับสิ่งที่เราทำอ่ะมันส่งผลกระทบกับคนอื่นมากกว่ากับ benefit ของตัวเองผมพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่า benefit ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งผิดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ความหมายของชีวิตเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากการทำอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราอะกว้างกว่าตัวเราอะเราทำแล้วตัวเราดีด้วยอยู่แล้วนะเพราะเราทำเราก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าพอทำแล้วมันทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยเอาแบบนี้ดีกว่าไอ้อย่างพอดแคสต์เนี่ยยกตัวอย่างนะถ้าโฟกัสที่ความสำเร็จเนี่ยผมอาจจะเลิกทำพอดแคสต์ไปนานแล้วเพราะพอดแคสต์ผมไม่ได้ไปดูแรงกิ้งมานานแล้วนะครับแต่ถ้าไปดูผมว่ามันไม่ติดอะไรเท่าไหร่หรอกคือคนจำนวนคนติดตามจำนวนคนฟังอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบท็อปไม่ผมว่าเอาจริงๆไม่รู้นะแต่ผมว่าไม่ติดแม้กระทั่งท็อป20ของประเทศมั้งเอาจริงอาจจะไม่ติดแรงกิ้งเลยก็ได้นะผมไม่ทราบจริงๆเพราะผมก็ไม่ได้ดูมานานแล้วแต่ถ้าโฟกัสความสำเร็จโอ้โหคุณจะทำทำไมทุกวันทำไกลไม่มีคนฟังเยอะมากมายเลิกทำไปเถอะถูกไหมหรือโฟกัสที่รายได้เนี่ย0อาจจะไม่ศูนย์ได้ YouTube นิดนึงแต่ก็น้อยฮะถ้าโฟกัสที่รายได้เนี่ยผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นผมได้รายได้มากกว่านี้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ครับสิ่งที่ผมทำมามันคือไม่ใช่ความสำเร็จนะทุกวันนี้ก็ยังมีอินบ็อกซ์มาทุกวันนะขอบคุณอาจารย์ช่วยตอบตรงนี้ชอบมากเลยอาจารย์ทำต่อนะอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้มันแปลว่ามันบียอนตัวผมแล้วแต่สุดท้ายอ่ะผมก็มีความสุขด้วยจะบอกว่าบียอนก็ไม่เชิงเพราะว่าผมก็ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันมีความหมายเนาะเพราะนั้นอันที่สองเนี่ยให้ลองสร้างคุณค่านะอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าความหมายของชีวิตเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองมันคือการเรียนรู้การลงมือทำผมเชื่อว่า value มันไม่ใช่ไอ้โทษทีmeaning of life มันไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆแล้วนั่งคิดว่าชีวิตเรามีความหมายอย่างไรอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันคือการได้1คือคิดแหละว่าเราอยากทำอะไรที่มันตรงกับ value เราแล้วลงมือทำสิ่งนั้นแล้วลองทบทวนดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเกิดประโยชน์กับใครบ้างไหมกับตัวเราต้องเกิดถ้าเราทำแบบนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะโอ้ทำให้ชีวิตคนอื่นมีความสุขแต่เราทุกข์เหลือเกินเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่ใช่ความหมายของชีวิตในนิยามของผมนะความหมายของชีวิตคือเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขด้วยแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้มันดีขึ้นทำให้มันกว้างขึ้นทำให้มันลึกขึ้นเหมือนอย่างถ้าผมยกตัวอย่างอย่างพอดแคสต์อย่างเงี้ยมันคือการเรียนรู้แหละว่าพอดแคสต์มันคืออะไรยังไงแล้วผมก็เริ่มทำใช่ไหมพอเริ่มทำผมก็มาตกผลึกว่าเฮ้ยผมพูดเรื่องนี้ผมชอบพูดเว้ยอย่างตอนเนี้ยmeaning of life เนี่ยเออผมชอบพูดนะทำไมผมถึงชอบพูดนะเพราะว่านอกจากผมเนี่ยที่มาตกผลึกชีวิตผมเองด้วยว่าที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีผมได้เรียนรู้นะแต่คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะผมได้แชร์มันออกไปผมก็เชื่อว่าตอนเนี้ยก็จะมีหลายๆคนที่อาจจะตกผลึกบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้กับชีวิตเขานะอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นชีวิตที่มีความหมายอันที่4ผมว่าความหมายของชีวิตเนี่ยมันคือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนเอาคนรอบตัวก่อนใกล้ๆก่อนเลยคนที่อยู่เคียงข้างคุณคนรักของคุณคนรักไม่ได้แปลว่าแฟนอย่างเดียวนะไม่ได้แปลว่าคู่ชีวิตสามีภรรยาอย่างเดียวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกๆเพื่อนสนิทคนเหล่านี้คุณให้เวลากับเขามากแค่ไหนคุณเคยทำสร้างรอยยิ้มกับเขามากแค่ไหนจริงๆนะครับผมว่าเรื่องนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นกู๊ดเมมโมรีของเราในระยะยาวการใช้เงินซื้อของอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความทรงจำที่ดีในระยะยาวได้มากนักผมไม่ได้บอกเงินไม่สำคัญนะครับแต่การให้เวลากับคนที่เรารักเอางี้ดีกว่าย้อนเวลากลับไป10ปีอะสิ่งที่คุณจำได้กู๊ดเมมโมรีของคุณคืออะไรผมว่าผมเชื่อว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ย จะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวกับคนที่เรารักการจับมือแฟนครั้งแรกการอะไรแบบนี้เสมอเลยเราจะไม่ค่อยจำได้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราซื้อ iPhone เครื่องใหม่อะเราจะไม่ค่อยจำโมเมนต์แบบนั้นเป็นกู๊ดเมมโมรีของชีวิตเราอะกู๊ดเมมโมรีมันมักจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนน่ะสำหรับผมอะผมเคยเล่าให้ฟังนะแล้วก็ยังเป็นทริปประทับใจอยู่ก็คือทริปที่ไปประเทศนิวซีแลนด์กับครอบครัวทั้งหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ผมภรรยาลูก2คนอะไรเงี้ยน้องชายเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบผมลงทุนกับความสัมพันธ์เนี่ยแต่มันไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปโหจานต้องหาเงินไปทริปนิวซีแลนด์เลยเหรอไม่ครับผมว่า day to day นี่แหละครับสำคัญที่สุดเพราะไปทริปแบบนั้นไม่ได้ไปได้ทุกวันหรอกแต่ทุกๆวันที่คุณไปรับลูกอะยกตัวอย่างเนาะนั่นแหละครับการลงทุนของความสัมพันธ์คุณอาจจะบ่นด้วยซ้ำนะว่าโอ้โหรถติดตายต้องไปรับลูกเหนื่อยผมก็เคยบ่นมันก็รถติดจริงถ้าใครอยู่กรุงเทพอ่ะจะเชื่อไหมครับตอนนี้ผมไม่ต้องไปรับลูกแล้วเพราะว่าลูกผมโตหมดแล้วคนโตทำงานแล้วคนเล็กเรียนอยู่ซึ่งเขาเรียนอยู่ต่างประเทศไม่ได้ผมไปรับไปส่งเขาไม่ได้แล้วผมกลับคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นนะว่าเออมันครั้งหนึ่งเราเคยได้สเปนไทม์แบบนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตอนนี้จะไม่ได้สเปนไทม์รูปแบบอื่นแล้วก็จะมันก็เปลี่ยนไปอ่ะชีวิตมันก็เปลี่ยนสเตจไปแต่พอยต์คือว่าถ้าเราลงทุนความสัมพันธ์เนาะอันนี้คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยมันเป็นการสร้างความหมายของชีวิตนะมาถึงอันถัดไปครับอันถัดไปน่าจะเป็นอันที่5เนาะคือการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองข้ามนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะผมว่าแต่มันต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแวลูเนี่ยแต่ไม่ต้องทำโอ้โหคิดว่าโอ้เราจะทำแวลูเนี่ยเราต้องทำอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกตลอดเวลาเนาะผมยกตัวอย่างตัวผมแล้วกันนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วมันมีความหมายคืออ่านหนังสือทุกวันอ่านหนังสือทุกวันนี่ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่นะครับเราไม่สามารถใช้คำว่าอ่านหนังสือคือการประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยนะถ้าเอานิยามคนทั่วไปอะแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้ทำสิ่งที่มีความหมายละผมได้อ่านหนังสือหรือผมได้ออกกำลังกายโดยเฉพาะการเล่นพิกเกิลบอลนี่คือความหมายของชีวิตผมครับหยิบไม้ไปแล้วได้ตีได้ยินเสียงลูกกระทบไม้อะไรเงี้ยนี่คือความหมายของชีวิตดูไม่ยิ่งใหญ่เลยถูกป่ะแต่ทำทุกวันทำบ่อยๆอ่ะหรือแม้กระทั่งการเขียนแก๊ตตี้จูดเจอร์นอลเนี่ยมันเป็นริชวลหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมทำเล็กๆแต่ทำทุกวันหรือการเขียนสิ่งที่มันตรงกับแวลูของผมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้ทำสิ่งที่ตรงแวลูคือการเรียนรู้อะไรบ้างการขอบคุณอะไรบ้างแล้วก็การทำสิ่งที่มีความหมายอะไรบ้างแค่นี้ทำสม่ำเสมอทำมาตลอดหรือเอาแบบอีกอันนึงเนี่ยพอดแคสต์ 2,900 กว่าตอนเนี่ยไอเนี้ยคือความหมายของชีวิตผมล่าสุดท้ายนะสำหรับผมอะสิ่งที่มันเป็นความหมายของชีวิตเราอะทำใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคือการทำแล้วมันทิ้งบางสิ่งไว้กับคนรุ่นหลังครับส่วนตัวผมนะที่ผมมีแล้วผมรู้สึกว่ามีความหมายเหลือเกินนะสำหรับผมเองนะผมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะคำว่ามีความหมายคือในนิยามของผมนะอย่างเช่นการเขียนหนังสือผมได้เขียนหนังสือไว้ตอนนี้24เล่มเนาะผมรู้สึกว่ามันจะตกทอดไปยังคนรุ่นหลังผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรุ่นหลังขนาดไหนเราบางเล่มอาจจะหาไม่ได้กันนะแต่มันจะตกทอดต่อไปเอาคนใกล้ตัวต่อไปลูกๆผมก็คงมีโอกาสได้อ่านต่อไปหลานผมอาจจะได้อ่านหรือไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานนะตอนนี้หลายๆคนก็ได้อ่านผมทำพอดแคสต์จะเข้าสู่ 3,000 ตอนแล้วอะผมว่าพอดแคสต์เนี่ยมันก็คงส่งต่อไปได้เรื่อยๆมันถูกเก็บไว้ได้อะหรือแม้กระทั่งคำสอนผมที่ผมเคยสอนลูกผมไว้มันก็ตกทอดไว้กับเขาหรือว่าผมโชคดีอาชีพผมอะมันได้ทำสิ่งที่มีความหมายได้ง่ายคืออาจารย์เนาะผมได้สอนลูกศิษย์ได้ให้ข้อคิดบางเรื่องผมก็ไม่รู้หรอกบางเรื่องมันอาจจะผ่านหัวเขาไปเฉยๆเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะแต่ผมก็เชื่อว่าลูกศิษย์ผมอะปีนึงก็เป็นหลายร้อยเป็นพันอะก็มีโอกาสที่จะมีอะไรที่ทำให้เขาได้ไปตระหนักรู้ผมได้เห็นเขาเติบโตเห็นได้เขาประสบความสำเร็จผมไม่เคยเคลมกับลูกศิษย์คนไหนแม้แต่คนเดียวเลยนะครับว่าที่เธอประสบความสำเร็จเป็นเพราะคำสอนของฉันไม่เคยเคลมและไม่เคยคิดแบบนั้นด้วยแต่เรารู้สึกดีใจไปกับเขาเห็นการเติบโตกับเขาหรือแม้กระทั่งลูกเรานะผมว่าเครดิตทุกอย่างของความสำเร็จของลูกคือของเขานะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพ่อสอนมาดีเป็นเพราะพ่อพูดตรงนี้ลูกเลยสำเร็จผมไม่เคยเคลมนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนทำ ขามีสิทธิ์ที่จะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมเขามีสิทธิ์ที่จะคิดไต่ตรองแต่ว่าถามว่าผมดีใจไหมที่ลูกประสบความสำเร็จดีใจดีใจไหมที่ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จดีใจแต่นั่นแหละคือความหมายของชีวิตผมถ้าผมสรุปเร็วๆนะ6ด้านนะ6เรื่องนะ1คือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือคุณค่าหลักของเรา2คือเราพยายามทำสิ่งที่ตรงกับคุณค่าเรามากกว่าจะไปเน้นว่าจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเอาความสำเร็จเป็นตัวนำ3คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตัวเองนี่มันตรงกับคุณค่าของเรา4คือลงทุนกับความสัมพันธ์5คือทำสิ่งเล็กๆที่มีความหมายอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องความหมายคือไม่ต้องแบบโอ้ฉันต้องช่วยเหลือเด็กทั่วโลก10ล้านคนอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นสิ่งเล็กๆทั่วๆไปนี่แหละแล้ว6คือทำอะไรที่มันทิ้งบางสิ่งไว้กับคนรุ่นหลังคือเราไม่ต้องถึงกับไปตำนานที่แบบทุกคนในประเทศไทยต้องกล่าวขานถึงอะไรไม่ต้องแบบโอ้โหเป็นฮีโร่ขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้หวังว่าตัวเองจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเป็นฮีโร่ผมแค่ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสิ่งดีๆส่งต่อสิ่งดีๆไปนะครับก็ลองดูนะผมว่าทุกคนทำได้นะครับวันนี้คือตอนประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมีหนังสือสลับมาบ้างนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายนักปราชญ์ชัยยานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานไว้ขณะเดียวกันจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์และภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

45บัดนี้ทั้งสองพี่ชายแปรสายตามาจับอยู่ที่ใบหน้าน้องสาวคนเล็กเป็นตาเดียวดวงหน้าของดารินคงขาวซีดอยู่เช่นนั้นมือทั้งสองกำแน่นอยู่บนตักในตาเหม่อลอยอย่างปราศจากจุดหมายพี่ชายกลางเดินเข้าไปวางมือลงบนไหล่แล้วบีบเบาๆน้อยใจเย็นๆไว้ถึงไงคืนนี้คุณอำพลก็คงจะมาถึงที่นี่และบอกรายละเอียดเราทุกอย่างอดใจรอหน่อยนะเป็นยังไงคะพี่กลางพี่ใหญ่สังหรณ์ของน้อยเป็นสิ่งเลวไหลไหมหล่อนพูดแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงขื่นๆพี่ชายทั้งสองอึ้งไปครู่ต่างอยู่ในภาวะประหลาดใจมึนงงอยู่ไม่น้อยเช่นกันเอรพินเข้าป่าด้วยเรื่องราชการลับคุณชายใหญ่พึมพำเอามือลูบปลายคางมันราชการลับอะไรกันนี่น่าแปลกเหลือเกินแล้วทำไมคุณอำพลถึงได้ปิดปากเงียบไม่ยอมบอกให้เรารู้ก่อนนี้เลยเพิ่งจะมายอมอ้าปากตอนที่เราถามไปนี่แหละก็เขาบอกแล้วไงล่ะครับพี่ใหญ่ว่ารพินเป็นคนกำชับเขาไว้เองผมว่าคุณอำพลจะต้องรู้ตื้นลึกหนาบางโดยตลอดแหละเราไม่มีอะไรจะทำในขณะนี้ได้มากไปกว่ารอให้เขามาถึงที่นี่ซะก่อนฟังหางเสียงเขาก็กระตือรือร้นที่อยากจะมาเล่าความจริงให้เราฟังด้วยตัวเองสำหรับน้อยก็เหมือนกันอ่ะพี่ว่าสงบจิตสงบใจซะก่อนอย่าเพิ่งคิดฟุ้งซ่านอะไรให้มากนักถึงยังไงเราก็รู้แน่ว่ารพินมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้าป่าอย่างกระทันหันและเขาปกปิดไม่อยากจะให้พวกเราทราบโดยเร็วนักโดยทิ้งทอดช่วงเวลาออกไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่น้อยเกรงไปว่าเขาจะเจ็บหนักหรือมีอุปัทวเหตุอะไรก็เป็นอันเบาใจได้แล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหล่อนฝืนยิ้มให้พี่ชายทั้งสองแต่น้ำตาเริ่มคลออย่างสุดที่จะระงับไว้ได้ค่ะถ้าอยู่ในความหมายสองในยะหลังนี่น้อยก็ดีใจเสียกว่าค่ะเพราะไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือพบอุปัทวเหตุก็ยังพอช่วย

อยู่นายไม่รู้จะพูดอะไรถูกละโดยทางที่ถูกที่ควรน่ะคุณนำพลจะต้องรายงานให้น้อยทราบทันทีที่ระพินออกเดินทางนี่ดูมันมีรับลมคมในหรือเกินความฝันเมื่อคืนมันจะถูกต้องเป็นความจริงทั้งหมดแล้วน่ะประโยคหลังหล่อนกล่าวเหมือนรำพึงกับตัวเองยกมือขึ้นบีบขมับอย่างมึนงงและเหี่ยใจเหลือที่จะกล่าวได้เอาเป็นว่ารอฟังข่าวจากตามพลให้ชัดซะก่อนนะว่าอะไรเป็นอะไรพี่กะว่าอย่างช้าเขาก็ควรจะมาถึงที่นี่ไม่เกินสองยามคืนนี้แหละภายในห้องของสามพี่น้องบัดนี้เงียบกริบดารินนั่งหลับตากุมขมับอยู่ที่เดิมอนุชาสุบุรีเดินวนช้าๆไปรอบห้องส่วนเชษฐามือหนึ่งกอดอกอีกมือหนึ่งจับอยู่ที่ปลายคางมองดูภาพแอบสแตรคของคานดิสกี้อันเป็นเส้นขีดด้วยสีสับสนยุ่งเหยิงแขวนประดับอยู่ภายในห้องนั้นขณะนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกอนุชาเดินเข้าไปรับกลางเหรอเสียงร้อนรนที่พูดมาคือเสียงของชยันอนันต์ไตรเพื่อนร่วมตายสมัยเด็กจวบจนกระทั่งสมัยที่บุกเทือกพระศิวะมาด้วยกันเออว่ายังไงชยันน้อยอยู่เปล่าเมย์เจ็บท้องเต็มทีแล้วชยันโทรมาจากโรงพยาบาลเอกชนระดับซุปเปอร์เดลุกซ์ซึ่งขณะนี้มาเรียภรรยาของเขาไปนอนเตรียมคลอดอยู่และเขาเองก็เฝ้าอยู่ตั้งแต่เช้าดารินตื่นจากภวังค์ปรับกลุ่มรับโทรศัพท์จากพี่ชายทันทีสอบถามอาการคร่าวๆเพียง 2-3 ประโยคก็บอกให้หัวหน้าแผนกสูติกรรมซึ่งยืนอยู่ข้างๆชยันในขณะนั้นมารับสายหล่อนสั่งว่าส่งเข้าห้องสูติได้เดี๋ยวนี้นะคะบอกสามีเขาด้วยว่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละวางโทรศัพท์หล่อนก็หันมาทางพี่ชายทั้งสองเมย์คงจะคลอดภายในไม่เกินชั่วโมงนี่แหละค่ะน้อยจะไปเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่กับพี่กลางจะไปด้วยไหมไปสิอยากจะดูหน้าหลานเหมือนกันว่ามันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าตาเป็นยังไงสำหรับเธอในฐานะแม่ยกของเด็กซึ่งพ่อแม่จริงเขายกให้ตั้งแต่อยู่ในท้องทำคลอดได้ดีก็แล้วกันพี่ชายสองคนบอกมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันดารินยิ้มออกมาได้แจ่มใสเป็นครั้งแรกลืมเรื่องกังวลในสมองลงชั่วขณะหนึ่งรับรองค่ะสุดฝีมือเลยเสียดายก็แต่ว่าพ่อยกอ่ะตอนนี้หายเข้าป่าไปซะอีกแล้วถ้าเขาอยู่ด้วยในเวลานี้ทั้งพ่อแม่จริงของเด็กคงจะดีใจมากประเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าเจ้าหนูนั่นควรจะชื่อดารินีหรือไพรวันแต่สงสัยจะชื่อไพรวันซะมากกว่าพนันกันก็ได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายขณะที่สามพี่น้องตระกูลวราริศนั่งรถออกจากบ้านมาด้วยกันบ่ายหน้าไปยังโรงพยาบาลเชษฐาก็เอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังว่าเดี๋ยวเพิ่งบอกชยันหรือเมเกี่ยวกับเรื่องระพินในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นนะจนกว่าเด็กจะคลอดและแม่กับเด็กปลอดภัยเรียบร้อยแล้วไม่งั้นทั้งสองคนนั่นจะเป็นกังวลพี่ชายใหญ่ของตระกูลวราริศรอบคอบเสมอชัยยันอนันต์ไตรเดินพล่านอยู่หน้าห้องทำคลอดเมื่อหมอดารินและเพื่อนสนิทของเขาสองคนขึ้นลิฟต์ไปถึงอดีตนายทหารปืนใหญ่กราเข้ามาทันทีพร้อมกับรายงานเร็วปรือเกี่ยวกับอาการของเมียพ่อแม่พี่น้องและเครือญาติของเขาดูจะมาประชุมกันอยู่ที่นั่นครบหม่อมราชวงศ์สองพี่น้องเข้าไปนั่งสนทนาร่วมกลุ่มอยู่กับชัยยันในขณะที่สัญญาแพทย์สาวมือดีอันเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงคนเล็กเดินเข้าห้องสูติไปในทันทีภายหลังจากยิ้มและโบกมือให้แก่ผู้ที่กำลังจะอยู่ในฐานะของพ่อแล้วความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของหล่อนที่จะต้องทำคลอดรายนี้แต่โดยการตกลงกันไว้ก่อนแล้วระหว่างเจ้าของไข้กับโรงพยาบาลประกอบกับชื่อเสียงในทางแพทย์ของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศทางโรงพยาบาลเอกชนชั้นพิเศษจึงไม่มีอะไรขัดข้องที่จะให้เป็นไปตามประสงค์ของ

จ้าของไข้รวมทั้งตัวคนไข้เองด้วยซึ่งระบุชัดว่าจะขอเฉพาะสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือและผู้ช่วยเหลือของโรงพยาบาลเท่านั้นส่วนมือที่ทำคลอดเป็นแพทย์พิเศษผู้ไม่ได้สังกัดอยู่ในโรงพยาบาลมาเรียอันไรอดีตพรานสาวเลือดผสมระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสคลอดง่ายดายเหลือเกินภายหลังจากที่ดารินเข้าไปเพียง20นาทีเท่านั้นหล่อนก็ให้กำเนิดทารกเพศชายน้ำหนักตัวเกือบ 4,000 กรัมผมและตาสีน้ำตาลอันเป็นสีเฉลี่ยแบ่งครึ่งระหว่างพ่อกับแม่ผิวออกขาวปนชมพูอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูและร้องเสียงดังมารดานั้นพิสูจน์แล้วว่าทรหดอดทนสมกับชีวิตสมบุกสมบันในอดีตระหว่างจะคลอดหล่อนไม่ได้ร้องแม้แต่สักอึกเดียวและกำลังใจดีเยี่ยมเมื่อเห็นเพื่อนรักเพื่อนตายมาเป็นผู้ทำคลอดให้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เมื่อเด็กพ้นตัวออกมาได้และเริ่มมีเสียงร้องหล่อนพยายามผงกศีรษะขึ้นดูถามเบาๆว่า Boy or girl ดารินพูดยิ้มยิ้มแต่เพียงว่า Yes แล้วยังไม่ตอบว่าอะไรส่งเด็กให้พยาบาลนำไปอาบน้ำชำระตัวทันทีพอจัดการกับผู้เป็นแม่เสร็จก็รีบตามเข้าไปรับตัวเด็กและหล่อนเป็นคนแรกที่ประคองขึ้นมากอดไว้แนบอกเหมือนลูกตัวเองไพรวันลูกแม่โตวันโตคืนนะลูกนะเมื่ออยู่ในท้องลูกก็มีบารมีพอที่จะคุ้มครองพวกเราทั้งหมดกลางป่าได้อย่างวิเศษแล้วขอให้เกิดการเกิดมาของลูกครั้งนี้จงช่วยคุ้มครองพ่อยกของลูกด้วยอย่าให้เขามีอันตรายอะไรเป็นอันขาดลูกเกิดมาทันวันเกิดของแม่พรุ่งนี้พอดียังกับจะเจตนาอย่างนั้นแหละจมูกของหล่อนสัมผัสกับแก้มยุ้ยอ่อนนุ่มเล็กๆนั้นแผ่วเบาที่สุดก่อนที่จะอุ้มเดินไปให้มารดาของเด็กเห็นเป็นครั้งแรกมาเรียมองเห็นหน้าและเพศของลูกได้ถนัดก็แทบจะร้องลั่นออกมาด้วยความปลาปลื้มยินดีขีดสุดร่ำๆจะลุกขึ้นจากเตียงรับมาประคองไว้แนบอกขอบคุณเธอขอบคุณพระเจ้าน้อยที่ให้ลูกชายแก่ฉันสมดังที่ปรารถนาภาวนาไว้ฉันดีใจที่สุดในโลกหน้าของเขาเหมือนชายันแต่สีผิวสีผมเกือบเหมือนฉันดารินก้มหน้าลงไปกระซิบยิ้มยิ้มข้างหูมาเรียว่าแต่ริมฝีปากของเขาเหมือนระพินที่สุดบางจ้อยเป็นมุมกระจับแสดงถึงความเจ้าอารมณ์แล้วก็เฉียบขาดมาเรียยิ้มตอบกระซิบเช่นกันบ้าในหลักวิชาแพทย์มันปนเปกันไม่ได้หรอกน้อยเธอก็รู้ดีแล้วฉันไม่เคยมีสุดที่รักอะไรในโลกนี้แต่เดี๋ยวนี้ฉันมีแล้วต่อไปนี้ฉันเป็นแม่โดยสมบูรณ์มีความเป็นคนเต็มคนและจะเลิกทำบาปเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วหล่อนก็หลับตาลงอย่างอ่อนเพลียกอดลูกชายซึ่งบัดนี้หลับปุ๋ยหยุดร้องไห้ไว้ในอ้อมแขนพึมพำระพินเดี๋ยวนี้ฉันได้ชื่อสกุลของคุณมาเป็นนามของลูกฉันแต่คุณผิดสัญญาคุณบอกว่าจะมาในวันที่เด็กคลอดแล้วเดี๋ยวนี้คุณอยู่ที่ไหนนะดารินสะอึกแล้วหล่อนก็เดินออกมาจากห้องต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของชายันผู้เป็นพ่อพี่ชายทั้งสองของหล่อนผู้เป็นเสมือนญาติและวงศาคณาญาติของเด็กเกิดใหม่ที่พอจะพลูกันเข้าไปเยี่ยมแสดงความยินดีซึ่งแน่ล่ะทุกคนเต็มไปด้วยความโสมนัสปลาบปลื้มโดยเฉพาะชายันแทบเต้นและร้องชโยลั่นห้องดารินปลีกตัวออกมานั่งสูบบุหรี่คนเดียวอยู่ภายในห้องพักของญาติคนไข้ปล่อยให้ทุกคนเข้าไปรุมล้อมแม่และเด็กในห้องและแสดงความปิติยินดีกันอย่างเต็มที่

ใหญ่ชยันเชษฐาและอนุชาจึงเดินออกมาจากห้องตรงมานั่งคุยรวมกลุ่มอยู่ตรงที่ดารินนั่งคิดอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวก่อนแล้วและที่นั่นเองอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้เคยร่วมบุกป่าฝ่าดงเสี่ยงตายด้วยกันมาแล้วก็ได้ทราบความโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของระพินไพรวันจากการกระซิบบอกเล่าของพี่น้องสกุลวราริศอดีตนายพันตรีทหารปืนใหญ่นักผจญภัยผู้ผ่านเทือกพระศิวะมาแล้วพอทราบเรื่องแม้จะเหล่าๆเขาก็ถึงกับชะงักคอแข็งไปคราวหน้าอันยิ้มแย้มปิติปรีดาอยู่บัดนี้ขรึมเคร่งลงทันทีคืนนี้ฉันจะย่องไปดักหน้านายอัมพลที่บ้านของแกและจะขอรับฟังรายละเอียดของความเป็นไปด้วยเขากล่าวอย่างหนักแน่นจริงใจกับสามพี่น้องผู้มีความสัมพันธ์รักใคร่ใกล้ชิดยิ่งกว่าญาติสนิทแกไปฟังเรื่องราวจากนายอัมพลด้วยชยันเชษฐากระซิบแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นนะอย่าเพิ่งแพร่พรายอะไรให้เมียของแกรู้เขากำลังอยู่ในความยินดีและต้องการพักผ่อนให้มากที่สุดถ้ามาเรียรู้ข่าวเข้าในตอนนี้คงไม่สบายใจเหมือนพวกเรานั่นแหละนี่น้อยก็ทำดีที่สุดแล้วนะขนาดที่ตัวเองก็กำลังมึนงงทำอะไรไม่ถูกเลยก็ยังอุตส่าห์มาช่วยทำคลอดเมียแกได้ฉันยังรู้สึกเป็นห่วงตอนที่เขาเดินเข้าห้องทำคลอดไปเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะน้อยยังปั้มปั้มเป๋ออยู่ทีเดียวชยันมองดูหน้าเพื่อนสาวอย่างเห็นใจเอื้อมือมาจับแขนไว้บีบแน่นทำใจดีๆไว้น้อยรอฟังข่าวคืนนี้จากคุณอัมพลก่อนแล้วก็สาบานว่าถึงยังไงพวกเราทุกคนก็ไม่มีวันทอดทิ้งระพินหรอกมันไม่ได้อยู่ในความหมายว่าเพราะเขาเป็นคนที่เธอรักแต่อยู่ในความหมายว่าเขาเป็นบุคคลที่พวกเราทุกคนรักเสมอด้วยญาติและเพื่อนตายใกล้ชิดที่สุดขอบใจนะขอบใจในความปรารถนาดีของทุกคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วดารินพูดพร้อมฝืนยิ้มน้ำเสียงของหล่อนแหบเหือดความจริงเราสามคนไม่ต้องการบอกให้เธอทราบเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ที่ตัดสินใจบอกก็เพราะรู้อยู่ว่าทั้งเธอและเมย์มีความรู้สึกเช่นไรกับพรานป่าคนนั้นเขาอาจจะไร้ความหมายสำหรับคนทั่วไปแต่ก็มีความหมายต่อพวกเรามากที่สุดเกินกว่าที่จะพูดอะไรเป็นถ้อยคำได้ย้ำอีกครั้งนะว่าเฉพาะเมย์อย่าเพิ่งให้รู้อะไรภายใน2วันนี้ก่อนเอาละเรื่องของเธอกับเมียและลูกก็เรียบร้อยไปแล้วฉันก็กลับก่อนแล้วนะเธออยู่ชื่นชมกับลูกเมียก่อนแล้วกันแล้วคืนนี้ค่อยปลีกตัวไปเอาเป็นว่าฉันจะไปที่บ้านเธอราวๆ3 ทุ่มคืนนี้นะชยันบอกก่อนที่3พี่น้องจะก้าวเข้าไปในประตูลิฟต์ของโรงพยาบาล

ในเวลาเดียวกันย้อนเหตุการณ์กลับมาสู่ดงดิบระหว่างที่เชิดบุตรกำลังนั่งคุยซุบซิบอยู่กับระพินอิสเบลก็เดินตรงเข้ามานี่ไพวันคุณแน่ใจเหรอว่าพวกลูกหาบจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่เรามาดักอยู่นี่หล่อนเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูตั้งแต่เรามาถึงและพักกันอยู่ตรงนี้นะก็เกือบ10นาทีแล้วนะยังไม่มีวี่แววอะไรเลยจะใจร้อนน่ะเบลคนอย่างมักคุเทศนำทางของเราไม่มีวันผิดเป้าหมายหรอกไม่เชื่อฝีมือหรือยังไงเชิดวุฒบอกไม่พูดเปล่าฉวยข้อมือแม่ผมแดงฉุดให้นั่งลงด้วยซึ่งหล่อนก็หย่อนกายลงโดยดีด็อกเตอร์สแตนลีย์ให้คุณมาถามผมเหรอเบลระพินย้อนถามเรียบๆหล่อนยิ้มนิดหนึ่งเปล่าหรอกฉันถามเองแหละไม่ใช่อะไรหรอกพวกเราน่ะอ่อนแรงหิวน้ำกันเต็มทีแล้วคุณถ้างั้นก็ไม่ต้องรออีกแล้วล่ะครับนั่นไงหัวขบวนอ่ะพ้นพุ่มไม้ข้างหน้ามาแล้วจอมพรานบุ้ยปากไปเบื้องหลังอิสเบลกระเชิดวุฒหันขวับตามก็อุทานออกมาอย่างยินดีขบวนลูกหาโผล่กันออกมาอย่างเงียบกริบที่สุดเดินหาบของเฉิบเฉิบเข้าแถวเรียงเดี่ยวกันมาตามปกติโผล่พ้นทางที่เลียบริมเหวอันมีต้นไม้บังอยู่ออกมาระยะที่โผล่ห่างจากพวกที่หยุดรอก่อนแล้วประมาณไม่เกิน50เมตรและต่างฝ่ายต่างเห็นกันพอดีจันเป็นคนเดินนำหน้าขบวนมาก็แลมาเห็นส่งเสียงร้องทักโวยวายลั่นวิ่งปราดเข้ามาทันทีด้วยอาการตื่นเต้นระพินไพรวันลุกขึ้นยืนพักพวกที่พักนั่งและนอนกันอยู่ก็พากันฮือขึ้นมาทันทีอย่างยินดีนายเกิดอะไรขึ้นพวกเราได้ยินเสียงปืน2นัดแล้วก็เสียงระเบิดตอนที่แยกจากกันแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเสียงจันร้องก้องถามมากระหืดกระหอบทั้งที่ยังวิ่งเข้ามาไม่ถึงระพินไพรวันโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบเหล่านั้นเคลื่อนตรงเข้ามาโดยเร็วท่ามกลางเสียงทักทายอย่างดีใจของฝ่ายอเมริกันบุญคำสั่งให้พวกนั้นปลงหาบลงทันทีเพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกนายจ้างผิดเวลาอาหารกลางวันมาถึง3ชั่วโมงเสร็จแล้วและทุกคนก็กำลังหิวเกิดกระเสยซึ่งขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนลูกหาบที่ตายไปเมื่อคืนวางของเสร็จก็แล่นเข้ามาสมทบพวกนั้นดูเหมือนจะตรวจนับจำนวนของฝ่ายระพินและพวกอเมริกันที่แยกทางมาพอเห็นว่าครบจำนวนไม่มีใครขาดหายไปและต่างก็อยู่ในสภาพที่ปกติเรียบร้อยต่างก็พากันถอนใจอย่างโล่งอกเอาน้ำมาให้ก่อนเร็วไอ้เซยบุญคำอันเป็นหัวหน้าพรานทุกคนออกคำสั่งโดยเร็วช่วยใจเดียวทุกคนที่รอน้ำอยู่ก็ได้ดื่มกันอย่างเต็มกระหายและถ่ายลงกระติกของตนจนเต็มพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบยังพากันรุมถามระพินและบุญคำเช่นนั้นเกี่ยวกับเสียงไรเฟิล2นัดและเสียงระเบิดที่ต่างได้ยินถนัดข้าไม่รู้จะบอกยังไงแล้วโว้ยก็ลองถามนายดูเองเหอะเอาพวกเราไม่เป็นไรก็แล้วกันตะคำไม่รู้จะบอกยังไงถูกเหมือนกันเออไม่มีอะไรมากหรอกแล้วจะเล่าฟังทีหลังพรานใหญ่ตัดบทพลางหันมาทางอเมริกันทุกคนบอกว่าเราจะถือโอกาสพักทานอาหารเที่ยงกันตรงนี้นะครับฝ่ายเสบียงและพรรคพวกเรามาถึงพร้อมกันหลังจากนี้อีกไม่เกิน 7-8 ไมล์เท่านั้นก็จะเข้าเขตหมู่บ้านตะเคียนทองแล้วครับบรรจุกระเพาะกันซะก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่กินกันตรงนี้แล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสกินกันอีกนานทีเดียวเพราะที่หมู่บ้านตะเคียนทองก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วเราจะต้องเดินต่อไปจนถึงไหล่เขาสูงชันซึ่งเป็นถ้ำสูงที่โบเมียพาพรรคพวกหนีภัยจากช้างขึ้นไปอาศัยอยู่บนนั้นระยะห่างออกไปอีกทุกคนลงมือกินอาหารกันอย่างแข่งกับเวลารวมทั้งพวกลูกหาบด้วยทั้งหมดต่างเข้ามานั่งล้อมวงกันอย่างใกล้ชิดกลางเส้นทางด่านซึ่งเลาะมาตามขอบเหวนั่นเองสไตลีจับเวลาอยู่ทุกขณะนับตั้งแต่มาหยุดนั่งพักดักรออยู่มันเป็นเวลา15นาทีพอดีนับตั้งแต่ระพินสั่งให้ทุกคนนั่งพัก
พื่อรอพวกลูกหาพวกนั้นก็โผล่มาบรรจบได้ตรงเป้าหมายแม่นยำที่สุดไอ้เสือนี่มันกะเวลาและกะเส้นทางของมันได้ยังไงนะแม่นยังกระจับวางคิดแอบกระซิบอย่างกลัวใจกับหัวหน้าคณะขณะที่เคี้ยวหาอาหารง่ายๆจากเครื่องเรชั่นไปพลางและชำเลืองไปทางพรานใหญ่ซึ่งเดินเข้าไปตรวจสอบถามความกับคนของเขาซึ่งพวกนั้นนั่งเรียงรายอยู่ก็นั่นสิถึงว่าครั้งแรกฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะนำเราตัดทางมาดักพบพวกที่ล่วงหน้ามาก่อนนี้ได้ยังไงป่ามันก็เหมือนกันกับบ้านของเขาจะเรียกได้ว่าหลับตาเดินได้เลยทุกหุบทุกห้วยเขาแบบนี้ก็สบายใจได้แล้วแล้วอเมริกันอาวุโสก็หันไปมองดูหน้าคริสติน่าผู้กำลังแคะเนื้อกระป๋องจากซ่อมพลาสติกเล็กๆใส่ปากอยู่เป็นไงบ้างอ่ะแผลพึ่งต่อยของเธอแต่ใบไม้เขียวๆของเขาที่ขยี้ทาให้น่ะคริสติน่าเอามือขยี้ทรวงอกแล้วถอนใจเฮือกทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นสิ่งอัศจรรย์ไปซะทั้งหมดแหละค่ะอาจารย์เพียงแค่5นาทีเท่านั้นหายปวดดีกว่าขี้ผึ้งของเบลซะอีกและตอนนี้ก็ดูเหมือนรอยบวมยุบลงมามากแล้วด้วยฉันไม่สงสัยอีกเลยถ้าสมมุติว่าต่อไปข้างหน้าเวลาเราอดอาหารกันจริงๆแล้วอีตาคนนี้เอามือรูดใบไม้หรือกอบเอาดินขึ้นมายื่นส่งให้เราแล้วมันจะกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไปดูๆไปแล้วก็เหมือนนักมายากลมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เขาจะทำไม่ได้ถ้าอยู่ในป่าก็คงจะยกเว้นอยู่เรื่องเดียวละมั้งอีตอนจับค่ายสันงักๆๆอย่างเมื่อคืนนี่ไงอีตอนนั้นน่ะเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเบลว่าปนหัวเราะเบาๆแล้วก็ไม่ลืมไปตรวจดูอาการของคนไข้ของหล่อนคือเจ้าเสอเอิงที่ถูกพะโต้กับอูทะทำแคร่หามร่วมมากับคณะด้วยอาการของมันเป็นที่พอใจของหล่อน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

จากการสอบถามจันผู้เป็นหัวหน้านำคาราวานลูกหาบแยกทางมาตั้งแต่ถึงตำแหน่งเนินของป่าหินที่ระพินบอกให้ฝ่ายนายจ้างหยุดรอก่อนพวกนั้นก็คงยึดถือคำสั่งเดินกันมาตามปกติเส้นทางเดินอ้อมลูกเขาใหญ่เป็นเส้นทางสะดวกโดยตลอดต่อมาต่างก็ได้ยินเสียงไรเฟิลดังติดต่อกันสองนัดทุกคนฉุกใจคิดเหมือนกันว่าได้เกิดอะไรขึ้นแต่จับรหัสจากความเคยชินว่าการลั่นกระสุนเพียงสองนัดแล้วเงียบไปก็น่าจะหมายถึงการยิงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผลการยิงจะต้องเป็นไปอย่างเฉียบขาดและไม่ได้สนใจอะไรอีกเพียงแต่เก็บความสงสัยไว้พากันเดินรุดหน้ามาเรื่อยๆตามปกติตามวิสัยที่เคยชินรู้มือกันดีอยู่แล้วเนื่องจากฝ่ายด้านหลังนั้นมีพรานใหญ่ระพินควบคุมอยู่แล้วจึงไม่มีอะไรจะต้องห่วงแต่แล้วสิ่งที่พวกจันเซยเกิดและลูกหาบทุกคนต้องเกิดความตระหนกก็คือต่อมาอีกสักพักใหญ่ต่างได้ยินเสียงระเบิดสะเทือนแว่วมาจากนั้นก็ไม่มีวี่แววอะไรอีกทุกคนในคณะที่แยกกันมาโดยปราศจากพรานใหญ่หยุดชะงักหารือกันอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วจันผู้เป็นหัวหน้าก็มีความเห็นว่าให้เดินทางต่อไปตามคำสั่งโดยไม่ต้องย้อนกลับไปค้นหาสาเหตุให้เสียเวลาเนื่องมาจากวางใจมือเจ้านายดีอยู่ก่อนแล้วคณะลูกหาบเดินกันมาตามทิศทางที่ถูกชี้กำหนดให้ซึ่งเป็นเส้นทางปกติที่จะนำไปสู่หมู่บ้านตะเคียนทองที่ทุกคนชำนาญอยู่แล้วนั่นเองโดยแน่ใจว่าหัวหน้าของเขาจะต้องมีวิธีตัดทางมารอดักพบอยู่ยังตำแหน่งหนึ่งโดยไม่ได้เดินตามหลังมาและมันก็เป็นความจริงที่ฝ่ายขบวนลูกหาบมาพบระพินกับนายจ้างดักหน้ารออยู่ก่อนแล้วที่นี่เป็นจุดที่ก่อนจะเข้าเขตตะเคียนทองเล็กน้อยเท่านั้นคำบอกเล่าเหล่านี้กลุ่มอเมริกันได้รับทราบจากจันซึ่งภายหลังจากรู้เรื่องราวตลอดก็ยิ่งเกิดความทึ่งในการประสานงานกันได้อย่างดีระหว่างกลุ่มพรานพื้นเมืองกับเจ้านายของคนเหล่านั้นเป็นทีมงานที่มีความสามารถจะทำงานร่วมกันได้วิเศษมากหัวหน้าคณะอดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมเชยออกมาอย่างใจจริงพวกเราซะอีกสินึกเป็นห่วงว่าคนของระพินจะย้อนกลับไปดูเพราะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดแต่นี่พวกเขารุดหน้ากันมาตามคำสั่งที่ได้รับครั้งแรกอย่างปกติที่สุดทำให้จุดนัดพบไม่พลาดไม่เกิดการภาวะผวังห่วงหน้าผวงหลังระหว่างระพินกับคนเหล่านี้ต่างอ่านใจกันได้ดีเหลือเกินยังกะว่ามีโทรจิตติดต่อถึงกันได้อย่างนั้นแหละทีมเวิร์กนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเราได้เลือกคัดตัวผู้นำทางแล้วและเขาเองก็ได้คัดคนของเขาแล้วเช่นกันความคุ้นเคยร่วมงานร่วมชีวิตกันมานานทำให้พวกนั้นกับเจ้านายของเขาทันความคิดอ่านใจแล้วก็เชื่อฝีมือกันเต็มที่มันก็เลยดูเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ของพวกเราไปที่เห็นคนเหล่านี้ทำงานกันได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนผมว่าอย่างระพินแค่กระพริบตาแวบเดียวคนของเขาพวกนั้นก็แทบจะอ่านออกว่าเขาต้องการให้ทำอะไรเชิดบุตรบอกถ้างั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทีเดียวสำหรับพวกเราเบลพูดเสียงอ่อยก็ไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรสักนิดนี่ถ้าเราไม่มีแผนการร้ายอะไรกับเขาตรงข้ามกลับเป็นสิ่งน่ายินดีซะอีกที่เราได้กลไกชุดนี้มาทำงานสำคัญให้กับเราเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพยิ่งตัวแทนของฝ่ายข่าวกรองกองทัพบกไทยที่ร่วมทางมาด้วยพูดให้บุคคลที่มาปฏิบัติงานลับสุดยอดชุดนี้คิดอย่างไม่ยอมทิ้งลายของทหารไทยระดับชั้นมันสมองร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายเหตุการณ์และวันเวลาที่ร่วมชีวิตกันมันก็นานพอสมควรแล้วนะยังมีอะไรที่พวกคุณระแวงแคลงใจฝ่ายผมอีกเล่าสแตนลีย์กล่าวเรียบๆเชิดบุตรยิ้มเลี่ยนๆอย่าเรียกว่าพวกคุณกับผมสิครับเพราะผมน่ะเป็นฝ่ายพวกของคุณต่างหากถ้าแบ่งฝ่ายของการมาในครั้งนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าพันตรีเชิดบุตรน่ะเป็นฝ่ายของคณะผู้ค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้
โดยมีด็อกเตอร์สแตนลีย์เป็นหัวหน้าส่วนฝ่ายนำทางอันเป็นลูกจ้างก็คือระพินและคนของเขาทั้งหมดโดยมีเขาเป็นหัวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ผมน่ะยืนอยู่ข้างคุณไม่ใช่ยืนอยู่ข้างเขาตัวเขาเองก็คิดอย่างนั้นครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงจริงในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเลือดเดียวกับพวกนั้นพวกคุณอาจจะพิจารณาว่าผมเป็นฝ่ายพวกนั้นไปด้วยก็ได้นี่คุณไหนๆก็พูดกันตรงๆดิไอ้ที่คุณพูดน่ะมันหมายความว่าไงในสิ่งที่คุณหรือมักกุเทศนำทางของเราหวาดระแวงผมรู้ล่ะว่าความกลัวนั่นก็คือกลัวว่าพวกเราจะหักหลังแต่จะหักหลังยังไงโดยวิธีไหนดีเหมือนกันเราจะได้มาทำความเข้าใจกันซะแจ่มชัดเพราะการเดินทางร่วมกันไปแบบนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างคอยคิดระแวงอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเลยหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นยิ้มอย่างคนอารมณ์เย็นพวกคุณมาทำงานรับเพื่อประเทศชาติของคุณใช่ไหมอ๋อใช่ในข้อนั้นคำสั่งทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องสูงกำหนดได้ทำอะไรต่ออะไรเป็นระยะตามลำดับขั้นตอนไปคุณยอมรับไหมครับในข้อนี้เชิดบุตรก็คนจริงเหมือนกันถามเอาซึ่งหน้าของอเมริกันทั้ง4คนที่รวมกลุ่มกันอยู่คนเหล่านั้นเริ่มมีอาการอึดอัดมองสบตากันเองแล้วสงบเฉยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเรื่องของหัวหน้าคณะที่จะเจรจาโต้ตอบเชิดบุตรก็ใช่แผนงานก็ต้องเป็นเช่นนั้นเรารู้จุดประสงค์ส่วนใหญ่ที่มาในครั้งนี้แต่คำสั่งก็ต้องคอยรับฟังอยู่ทุกระยะพูดกันตรงๆว่าการทำงานของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนี้ก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าเราต้องรายงานให้เขาทราบทางวิทยุตลอดเวลาหารือกันระหว่างพวกเราบนดินกลางป่าลึกนี่กับสถานีลอยบนฟ้าเหนือหัวขึ้นไปบอกกันตามตรงก็ได้นอกจากเครื่องบินจารกรรมที่มีเพดานบินสูงสุดที่ควบคุมการเดินทางของเราในครั้งนี้แล้วยังมีแม่สถานีใหญ่ควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่งคือสถานีอวกาศหรือดาวเทียมซึ่งจะส่งข่าวเคลื่อนไหวของเราไปยังเพนทากอนและส่งคำสั่งของเพนทากอนมาที่เราได้ทุกขณะก็แปลว่าเขาจะมีคำสั่งหรือคำแนะนำแก่พวกคุณทุกระยะพวกคุณต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นใช่ไหมไอ้คำสั่งหรือคำแนะนำนั่นมีอยู่ทุกระยะจริงแต่การปฏิบัติตามหรือไม่นั้นน่ะมันย่อมขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและเหตุการณ์ด้วยเราทำงานกันอยู่กลางดงหลงสำรวจซึ่งเขาไม่อาจมองเห็นข้อเท็จจริงได้อย่างเราแต่พวกเขานั่งสั่งอยู่ในห้องบงการเพราะฉะนั้นอาจจะมีอยู่หลายๆอย่างที่เราทำตามคำสั่งเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้มาเห็นเหตุการณ์หรือเดินอยู่กับเราด้วยสแตนลีย์ตอบอย่างฉลาดแต่การส่งกำลังบำรุงก็เหมือนกันอาจมีมาทางอากาศได้เสมอถ้าพวกคุณเรียกไปอย่างนั้นใช่ไหมถ้าจำเป็นขีดสุดก็เป็นอย่างนั้นแต่โอกาสน้อยมากครับพวกเขาเองก็จะไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนักเช่นกันและการเดินทางในครั้งนี้เขาก็แทงบัญชีจำหน่ายพวกเราทั้ง4คนนี่แล้วล่ะเอาละครับทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเราค้นพบแหล่งตกของ B-52 ลำนั้นและพบระเบิดแล้วการกู้ระเบิดก็จะต้องเกิดขึ้นพวกคุณ4คนนี่ไม่อยู่ในฐานะที่จะกู้ระเบิดได้เองอย่างแน่นอนนอกจากกำลังทางอากาศที่จะส่งมาช่วยอย่างนั้นใช่ไหมถามโง่ๆก็ใช่นะสิคราวนี้คิดเป็นฝ่ายงึมงำขึ้นขยี้ปลายจมูกแดงการส่งกำลังทางอากาศก็จะต้องมากันพร้อมทั้งเครื่องมือและกำลังคนเช่นอาจจะเป็นคอปเตอร์แบบกันชิปขนาดใหญ่หน่วยกู้ระเบิดที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์และกองกำลังหน่วยคอมมานโด
ระเบิดจะถูกกว้านขึ้นสู่กันชิปลำนั้นถูกต้องไหมที่ผมคะเนไว้อย่างเงี้ยนี่คุณไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรก็รู้กันอยู่แล้วว่านั่นน่ะเป็นวิธีเดียวที่เราจะทำได้ถ้าหาระเบิดลูกนั้นพบแล้วคุณใจพวกเราแบกไอ้ระเบิดนั้นเดินป่ากลับไปอย่างนั้นน่ะสแตนลีย์ตบไหล่เชิดบุตรกล่าวมาบนหัวเราะร่วนอยู่เช่นนั้นและภายหลังกู้ระเบิดสำเร็จพวกคุณสี่คนก็กลับพร้อมระเบิดทางอากาศหรือว่าจะมีคำสั่งให้เดินทางกลับโดยอิสระบุกป่าฝ่าดงไปเหมือนกับการเดินทางค้นหาครั้งแรกใช่ไหมแม้คุณพูดเหมือนทนายที่กำลังซักพวกเราในศาลในข้อของจำเลยอย่างนั้นแหละคริสติน่าติงโยนกระป๋องเรชั่นหายเข้าไปในพงรกข้างทางยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มช้าๆอ้าวก็ไหนว่าเราจะพูดกันตรงๆอย่างเปิดอกสักทีไงผมมีอะไรสงสัยผมก็ถามแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบนี่โอเคมีข้อข้องใจหรืออยากจะรู้อะไรอีกก็ว่าไปได้หมดไปเลยแต่คุณยังไม่ได้ตอบคำถามที่ผมถามเมื่อกี้นี้นะก็ถูกต้องคุณมันเรื่องอะไรที่พวกเราจะต้องทนลำบากเดินป่าย้อนกลับอีกล่ะคุณกู้ระเบิดเสร็จเราก็ควรจะกลับทางอากาศเป็นอันสิ้นสุดภาระหนักสักทีไงเชิดบุตรบุ้ยปากไปยังกลุ่มพรานพื้นเมืองและลูกหาบตลอดจนตัวลูกพี่ใหญ่ของคนเหล่านั้นที่กำลังนั่งกินอาหารรวมกลุ่มอยู่กับพวกนั้นก็แล้วรับพินกับคนของเขาอีก14คนล่ะครับพวกเขาเป็นพรานนำทางและลูกหาบมาเขาจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือผู้บงการของคุณให้กลับทางอากาศด้วยไหมครับคำถามนี้ทำเอาฝ่ายอเมริกันทั้ง4เงียบกริบเพราะคงนึกไม่ถึงว่าเชิดวุฒิจะจู่โจมด้วยคำถามที่ไม่คาดฝันมาก่อนอย่างไรก็ตามจารชนพวกนี้คงได้รับการฝึกประสาทในด้านนี้มาแล้วเป็นอย่างดีเยี่ยมหัวหน้าคณะถ่วงเวลาแห่งการคิดค้นหาคำตอบด้วยการหัวเราะตามนิสัยของเขาคิดกับเบลยิ้มส่วนคริสติน่าวางหน้าเฉยเรียบทำเป็นมองหัวหน้าของหล่อนเหมือนจะรอคำตอบอยู่เหมือนกันเชิดวุฒิก็แน่จริงเหมือนกันยกนาฬิกาข้อมือขึ้นจับเวลาทันทีเขาจะรอดูว่าสแตนลีย์จะใช้เวลาคิดเพื่อกลั่นกรองคำตอบประมาณสักกี่วินาทีเป็นการแสดงให้เห็นกันซึ่งหน้าอย่างนี้แหละเป็นคำถามที่ฉลาดมากครับและเราก็ยอมรับว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนครับในที่สุดประมาณ15วินาทีหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงปราณีและกันเองที่สุดพลางส่งซิก้ามาให้นายพันตรีหนุ่มเรามาคุยกันในเรื่องนี้ก็ดีแล้วครับบอกตามตรงว่ายังไม่มีแผนการหรือคำสั่งใดๆมายังเราเกี่ยวกับพวกพรานนำทางและลูกหาบในเรื่องเดินทางกลับภายหลังกู้ระเบิดเสร็จแต่ผมคิดว่ามันอาจเป็นไปไม่ได้ที่ทางฝ่ายเราจะอนุญาตให้รับพินและพรานของเขาโดยสารกลับทางอากาศพร้อมกันด้วย

แต่ผมคิดว่ามันอาจเป็นไปไม่ได้ที่ทางฝ่ายเราจะอนุญาตให้รพินและพรานของเขาโดยสารกลับทางอากาศพร้อมกันด้วยฟังให้ดีนะครับเชษฐวุฒิมันมีเหตุผลอยู่3ประการครับประการที่1น้ำหนักบรรทุกของเครื่องบินใบพัดหมุนอาจไม่มีกำลังพอที่จะบรรทุกคนทั้งหมดกลับได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนักเพราะเขาอาจส่งเครื่องมาเป็นจำนวนมากกว่า1เครื่องก็ได้ความสำคัญมันไปอยู่ที่เหตุผลประการที่2ครับคือระเบิดและพวกเราทั้งหมดจะต้องบ่ายหน้าไปยังสถานีลับที่สุดซึ่งเปิดเผยไม่ได้และผมเองหรือพวกผมทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะนำไปลงที่ไหนเพราะฉะนั้นพวกเราหรือคนนำทางจะติดเครื่องไปด้วยได้ยังไงจริงไหมส่วนประการที่3พวกนี้นะเขาเป็นนักเดินป่าอาชีพอยู่แล้วก่อนการออกเดินทางในครั้งนี้เราก็ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขาอย่างงดงามที่สุดตรงตามที่เขาเรียกร้องซึ่งเมื่อเขาทำงานให้เราเสร็จต่างฝ่ายต่างก็หมดภาระแก่กันเรากลับทางเครื่องบินเขาก็กลับโดยเส้นทางเดินของเขาตามปกติแฟร์เวนกันตำแหน่งนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่สุดแล้วหรือคุณคิดว่าทางฝ่ายเราควรจะต้องรับเป็นภาระรับส่งของทางอากาศอีกและถ้าทางอากาศจะนำพวกเขาไปส่งจะไปส่งลงที่ไหนโดยไม่ให้เป็นการอึกกระเรอหรือคุณมีความคิดเห็นจะแนะนำยังไงก็ลองว่ามาสิสำหรับตัวคุณเองนะหมดปัญหาไปได้ครับเพราะถึงยังไงก็ต้องกลับพร้อมเราอยู่แล้วเราจะนำคุณไปส่งยังสนามบินลับของกองทัพอากาศไทยตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่สะดวกที่สุดก่อนที่เราจะแยกทางต่อไปครับเชิดวุฒิเอามือลูบปลายคางยิ้มยิ้มอยู่ในทีประสาทของเขากำลังตึงเครียดขณะนี้เขาเป็นคนเดียวที่พูดในนามตัวแทนของฝ่ายระพินและพวกพรานพื้นเมืองต่อหน้าสายลับต่างชาติบนผิวหน้าของการสนทนาปรึกษาหารือมันก็ดูเหมือนจะเป็นการอ่านใจอย่างเชิงและต่อรองกันอยู่ในทีด้วยเอาละผมเห็นว่าเหตุผล3ประการของคุณก็ถูกต้องและก็เป็นการยุติธรรมนะครับที่ทางคุณตัดสินใจเช่นนั้นผมก็ว่าทางด้านระพินคงจะไม่มีข้อรังเกียจขัดข้องอะไรหรอกเขาเดินนำพวกคุณไปจนบรรลุจุดหมายทำงานได้สำเร็จตามสัญญาจ้างก็แล้วทำไมเขาถึงจะเดินกลับบ้านเองไม่ได้ล่ะผมก็ไม่คิดหรอกว่าพวกเขาอยากจะอาศัยเครื่องบินกลับเหมือนกันทีนี้เรามาพูดกันถึงอีกแง่หนึ่งที่สำคัญที่สุดอะว่าไปพอระเบิดถูกกว้านขึ้นเครื่องเสร็จพวกคุณขึ้นไปอยู่บนเครื่องเรียบร้อยต่างคนต่างโบกมือแฟร์เวลกันแล้วทันทีนั้นปืนกนอากาศจากกันชิปทุกกระบอกก็ประเคนลงมาใส่ระพินกับพวกเราทั้งหมดให้กลายเป็นผีเฝ้าซากเครื่องบิน52ลำนั้นพวกคุณคิดว่ามันยุติธรรมไหมถ้าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นสี่สิบหกเสียงพันเอกลารีคิดสะบดลั่นออกมาในระหว่างที่อีก3คนนั่งในลักษณะอึ้งเพราะคำพูดจี้จุดแบบตรงไปตรงมาของเชิดวุฒินี่วุฒินายไปความคิดหาหายงิบจากไหนวะเราไม่สกปรกกับพวกนั้นถึงอย่างที่นายคิดหรอกคิดพูดอย่างหัวฟัดหัวเหวี่ยงลักษณะของหมอน่ะเคืองเอาจริงๆในคำพูดของเขาไม่ได้สอว่าเป็นอาการของการเล่นละครตบตาแล้วก็บ่นอะไรต่ออะไรขมงโฉงเฉงต่อไปอีกมาสงบเสียงไปได้ก็ต่อเมื่อหัวหน้าคณะโบกมือเป็นสัญญาให้หุบปากนี่วุฒิคุณคิดว่าเราจะทำถึงขนาดนั้นเชียวเหรอดร.สแตนลีย์พูดในอาการยิ้มยิ้มเรียบเรียบปกติเหมือนเดิมอาการเยือกเย็นนุ่มนวลแบบนี้น่ากลัวกว่าคิดมากนักเพราะอย่างน้อยที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่าบุคคลชั้นมันสมองผู้นี้จะทำอะไรได้อย่างนิ่มที่สุดถ้าเขาจะทำมันก็น่าคิดไม่ใช่หรือครับ
และผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดระแวงไปแบบนั้นได้ด้วยหรือคุณว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยถูกแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดเช่นนั้นส่วนทางฝ่ายเราถึงจะยืนยันกับคุณยังไงคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อไม่ไว้วางใจได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งสองฝ่ายหมายถึงพวกนั้นกับพวกเราต่างเอาหัวใจแก่นแท้ออกมาวางเป็นเดิมพันกันดีกว่าคุณการร่วมชีวิตร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วและต่อไปอีกข้างหน้ามันจะช่วยตัดสินได้ว่าเราทั้งสองฝ่ายควรจะไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แค่ไหนผมเองในฐานะหัวหน้าคณะก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันนะว่าการเดินทางมาด้วยกันครั้งนี้มันจะสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันยังมีเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ยุคนี้สิ่งนั้นก็คือความสัมพันธ์ทางใจมิตรภาพอย่างแท้จริงโดยไม่มีอะไรเคลือบแฝงซึ่งในโลกของอารยธรรมทางวัตถุของเราแสวงหาไม่ได้อีกแล้วทุกประโยคทุกคำพูดของสแตนลีย์ส่อถึงความฉลาดลึกเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมทีเดียวแล้วก็มีเหตุผลที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งคุณวุฒิไม่มีคำมั่นสัญญาใดๆที่พวกเราจะให้กับคุณได้นะน้ำเสียงเนิบๆแต่ชัดเจนเป็นจังหวะของคริสติน่ากล่าวเสริมมาอีกคนหนึ่งหล่อนถอดบุหรี่ออกจากริมฝีปากเป่าควันลงต่ำซึ่งมันไปรวมตัวเป็นก้อนทึบอยู่ตรงหน้าเพราะความสงัดลมของป่าสงบขณะนี้ชีวิตของพวกเราทุกคนก็ฝากไว้กับพรานใหญ่คนนั้นนั่นแหละคุณเขาจะแกล้งให้เราไปตายซะตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นโดยเราไม่มีโอกาสจะหลีกเลี่ยงได้เลยและทีนี้เมื่อเขาทำงานให้เราจนเป็นผลสำเร็จตามพบนิวเคลียร์ลูกนั้นเรียกกำลังทางอากาศมากู้ระเบิดได้แล้วเรากลับเป็นฝ่ายทำร้ายเขาคุณคิดว่าเราทำได้อย่างนั้นเหรอเราเป็นสัตว์โหดไร้ความรู้สึกอย่างนั้นเหรอที่จะทำอะไรได้ชั่วช้าร้ายกาจถึงขนาดนั้นใช่โดยหลักของมนุษยธรรมและหลักของความเป็นมิตรแล้วพวกคุณทำไม่ได้หรอกเชิดบุตรว่าแต่พวกคุณยอมรับไหมล่ะว่าการทำงานครั้งนี้น่ะพวกคุณก็ปฏิบัติตัวแบบสายลับที่ทำงานสำคัญลับสุดยอดเป็นผู้ที่รับคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเฉียบขาดโดยมีวินัยบังคับหัวอยู่ผมเชื่อว่าโดยแก่นแท้ใจจริงของพวกคุณก็คงไม่ทำอุบาทอย่างนั้นหรอกเขาหยุดเว้นระยะหัวเราะเกรียมๆในลำคอก่อนจะกล่าวต่อมาว่าแต่ถ้ามีคำสั่งลงมาอย่างกระทันหันล่ะคุณสั่งอย่างเฉียบพลันว่าทันทีที่กู้ระเบิดเสร็จและพวกคุณทั้งหมดขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วให้ทำลายพวกพรานนำทางซิหมดพวกคุณจะหลีกเลี่ยงคำสั่งนั้นได้หรือมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องสั่งบ้าๆอย่างนั้นด้วยล่ะวุฒิผู้พูดคืออิสเบลซึ่งในด้านวาจาแล้วดูหล่อนจะฉลาดน้อยไปหน่อยแล้วก็เป็นคนนิสัยเปิดเผยพอๆกับคีตนั่นแหละผิดกับอีกคู่หนึ่งคือสแตนลีย์กับคริสติน่าผู้ที่จะคิดเช็คก่อนจะพูดเอาทำไมจะไม่มีเหตุผลล่ะคุณเหตุผลมันออกเต็มเปี่ยมที่จะสั่งอย่างนั้นได้ไงนายทหารไทยกระแทกเสียงต่ำๆเขาเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างนะก็งานลับสำคัญของประเทศไม่มีการคำนึงถึงอะไรหรอกผลประโยชน์ในวัตถุประสงค์ของงานย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดผมเป็นทหารทำไมผมถึงจะไม่รู้ล่ะคุณพวกคุณน่ะยอมรับมาตามตรงดีกว่ายอมรับว่าทุกคนก็ล้วนแต่เป็นเอเย่นสายลับทั้งนั้นและปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นปฏิบัติการทหารนอกเครื่องแบบถ้ามันจำเป็นสำหรับงานของคุณแล้วอะไรต่ออะไรพวกคุณก็ทำได้ทั้งนั้นแหละระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้ตกอยู่ที่ไหนแล้วค้นพบที่ไหนกู้กลับคืนกันไปยังไงมันล้วนแต่เป็นความลับสุดยอดทั้งนั้น
แต่มันอาจจะไม่เป็นความลับต่อไปเพราะอย่างน้อยรพินกับคนของเขาก็รู้อยู่เพราะเป็นผู้นำทางมาตลอดจนอำนวยการช่วยเหลือจนกระทั่งลุล่วงจุดประสงค์ของฝ่ายคุณก็ถ้าเราจะให้มันเป็นความลับดำมืดอยู่ต่อไปเขาและพวกเขาก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่นำเอาไปแพร่พรายใครฟังภายหลังจากทำงานสำเร็จแล้วใช่ไหมพวกเขาเป็นใครไอ้แค่พรานป่าคนหนึ่งไม่ใช่คนของรัฐบาลของคุณนี่ถึงรัฐบาลไทยของผมเองซึ่งมีส่วนให้ความร่วมมือกับพวกคุณในครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าพบระเบิดที่ไหนกู้ได้หรือเปล่าก็ทำเป็นว่าทั้งคณะที่มาด้วยกันนี่หายสาบสูญไม่ได้ร่องรอยอะไรอีกเลยยิ่งเป็นการดีสำหรับฝ่ายคุณและมันก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยถ้าหากสิ่งที่ผมพูดนี่เป็นจริงขึ้นคือพอกู้ระเบิดเสร็จพวกคุณก็เก็บพวกเขาซะหมดเกลี้ยงไม่เหลือรอดไปแม้แต่คนเดียวแล้วก็ไม่แจ้งอะไรให้ทางรัฐบาลผมทราบด้วยระเบิดคุณก็เอาไปได้แล้วงานที่ต้องการก็สำเร็จสุดสิ้นแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลางป่าลึกไม่มีพยานรู้เห็นถ้ายังขืนปล่อยพวกนั้นให้กลับไปได้อีกก็เป็นการโง่อย่างยิ่งจริงนะนี่บุตรผมไม่คิดว่าผมจะมาเจอปัญหาหนักสมองอย่างคุณในวันนี้นะในที่สุดสแตนลีย์ก็เอ่ยขึ้นเสียงต่ำลึกยอมรับว่าสิ่งที่คุณพูดมาวางรากฐานอยู่บนเหตุผลทั้งสิ้นมันก็เหลืออยู่แค่ประเด็นเดียวเท่านั้นแหละในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าคณะว่าคุณจะเชื่อผมไหมเท่านั้นเชื่อว่าไงเชื่อว่าคุณจะไม่ทำอย่างที่ผมพูดนี่แหละนะใช่ก็บอกแล้วยังไงล่ะว่าเราต่างเอาหัวใจจริงออกมาวางเป็นเดิมพันตอนนี้ชีวิตพวกเราก็อยู่ในมือของรพินและตอนที่กู้ระเบิดเสร็จคอปเตอร์แบบกันชิปลอยอยู่บนอากาศชีวิตของรพินก็อาจจะตกอยู่ในกำมือของผมเขาไม่ฆ่าพวกผมระหว่างเส้นทางอันยาวไกลแต่ผมกลับจะเป็นฝ่ายฆ่าเขาภายหลังจากทำงานเสร็จแบบคนถอยชั่วชาติไปบนหลังลาพอถึงที่หมายแล้วก็ฆ่าลาตัวนั้นทิ้งซะผมขอพูดว่าคุณออกจะหมิ่นน้ำใจผมเกินไปหน่อยละแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าผมพูดความจริงใช่ไหมล่ะถูกต้องคุณมีสิทธิ์จะพูดได้แต่คุณพูดจะให้กระจ่างชัดเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายด้วยแปลว่าคุณไม่ฆ่าพวกเขาภายหลังงานสำเร็จผลใช่ไหมล่ะครับถ้าผมยังคิดว่าผมเป็นคนอยู่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมตรวจปั๊มน้ำมันหลังถูกบึ้มถังดับเพลิง20กิโลกรัมกู้ทัน1ลูกเร่งล่า6ทรชนชุดดำลอบเผากล้อง CCTV ดับพร้อมกัน49ตัววันที่29มิถุนายน2569ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของวันที่28มิถุนายนส่งผลให้เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มน้ำมันก่อนที่หนึ่งนายคนร้ายจะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า 1-2 นัดเพื่อสร้างความตื่นตระหนกพร้อมตะโกนสั่งให้พนักงานและประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวรีบออกจากพื้นที่จากนั้นคนร้าย1คนได้ยกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนอยู่ภายในถังดับเพลิงสีแดงจำนวน2ถังเข้าไปวางไว้ภายในสถานีบริการน้ำมันก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณวันที่29มิถุนายนเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงได้ปิดกั้นการจราจรบนถนนสาย15บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาในอำเภอเมืองยะลาและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนประกายพฤกษ
10: ์สีสวัสดิ์ไปไหนมาจ๊ะ
11: ไปสำรวจรอบๆบ้านเผื่อจะมีหนูมารบกวนกัดข้าวของที่บ้านเรา
10: ฉันก็ไปตรวจดูแล้วเหมือนกันเรียบร้อยดี
11: เห็นดาวนั่นไหมสดใสจังนะ
10: ดาวอะไรมาขึ้นตอนเช้า
11: ดาวประกายพฤกษ์ไงจ๊ะขึ้นตอนเช้าเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นดวงที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดหรือจะเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
10: ้ดวงเดียวกันมีสองชื่อเหรอ
11: ใช่ดวงเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ก็ได้ดาวพระศุกร์ก็ได้ชื่อดาวประกายพฤกษ์ประกายแปลว่าดาวพฤกษ์แปลว่ารุ่งเช้าประกายพฤกษ์จึงแปลว่าดาวรุ่งคือดาวที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่คะพี่คะหนูนะคะได้ข่าวมาว่าพี่ต้นกับน้องฟ้านะคะเขาตัดขาดการถึงขนาดกรวดน้ำคว่ำขันเลยนะคะ
1: ที่พูดน่ะรู้หรือเปล่าจ้าว่ากรวดน้ำคว่ำขันหมายความว่าอะไร
0: ไม่ทราบหรอกค่ะแต่ว่าขวัญเนี่ยนะคะเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานเขาพูดกันนะคะ
1: พี่นึกอยู่แล้วว่าน้องขวัญน่าจะไม่รู้ความหมายสำนวนกรวดน้ำคว่ำขันมีความหมายเดียวกับกรวดน้ำคว่ำกะลายังไงละจ๊ะเคยได้ยินหรือเปล่า
0: แล้วกรวดน้ำคว่ำกะลาเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะหนูไม่เข้าใจนะคะ
1: ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังกรวดน้ำคว่ำขันและกรวดน้ำคว่ำกะลาเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าเลิกหรือว่าตัดขาดไม่คบหาสมาคมกันต่อไปจ้ะอย่างเช่นนิสาเคยอุปการะเลี้ยงดูชาติเป็นอย่างดีแต่เขากลับมาทรยศหักหลังนิสานิสาก็เลยขอกรวดน้ำคว่ำขันอย่าได้พบเจอกับชาติอีกตัวอย่างนึงนะจ๊ะอย่างเช่นคนเลวอย่างนี้ขอกรวดน้ำคว่ำกะลาไปเลยอย่าได้พบกันอีกไม่ว่าจะชาตินี้หรือว่าชาติไหน
0: แบบนี้ก็แสดงว่าการที่เพื่อนร่วมงานเขาคุยกันว่าสองคนนี้ถึงขนาดกรวดน้ำคว่ำขันกันเลยก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะว่าขวัญเนี่ยก็ยังเห็นเขาคุยกันดีๆอยู่เลยนะคะ
1: ก็ดีแล้วนี่จ๊ะถึงจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
0: จริงด้วยเนาะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บิ๊กเต่าเผยพบเส้นเงินโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นคดีรับเงินแก้เอกสารสิทธิที่ดินมีผู้เสียหาย 3-4 รายจ่อแจ้งความเพิ่มเร่งสาวถึงขบวนการทุจริตกรณีที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมในคดีเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภาคใต้จนกลายเป็นคดีอื้อฉาวที่อยู่ระหว่างการขยายผลนั้นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผบ.ชก.กล่าวว่าจากการสอบสวนพบข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกรับและจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้พนักงานสอบสวนบก.ปปป.ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอีกรายซึ่งระบุว่าถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินจำนวน1 ล้านบาทโดยอ้างว่าจะช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมผบช.กล่าวว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจโดยเงินจำนวน1 ล้านบาทที่ผู้เสียหายในคดีที่ดินโอนให้นายรุ่งเรืองนั้นมีการโอนคืนจำนวน900,000 บาทไปยังผู้เสียหายในคดีช่วยเหลือสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นส่วนเงินที่เหลืออีก100,000 บาทยังคงอยู่ในบัญชีของนายรุ่งเรืองพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่านอกเหนือจากทั้ง2 คดีขณะนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายติดต่อเข้ามาเพื่อเตรียมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนกำลังเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการหลังพบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครสอบเข้ารับราชการก่อนส่งต่อให้แนวรุ่งเรืองดำเนินการเรียกรับเงินและประสานงานในขบวนการดังกล่าวส่วนกรณีของนายพิชิตข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นพลตำรวจตรีจรูญกล่าวว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหากพบว่าบุคคลอื่นร่วมและกระทำความผิดเพิ่มเติมตำรวจก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หารวันนี้มีผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณดีใจจะซื้ออะไรดีคะ
1: ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับขอเส้นใหญ่น้ำใส่ลูกชิ้นเยอะๆครับ
2: วันนี้แม่ค้าขายอะไรบ้างครับ
0: ขายผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: ใจดีออกเสียงผิดแล้วล่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาไม่ใช่เสียงตรีอย่างที่ใจดีพูดว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไหนทั้งสองคนลองพูดใหม่สิครับ
3: ก๋วยเตี๋ยว
2: เก่งมากจำไว้นะเด็กๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาและเวลาเขียนก็ต้องสะกดด้วยไม้จัตวาเหมือนกัน
0: ใจดีจำได้แล้วค่ะ
1: งั้นดีใจขอซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำอย่าลืมใส่ลูกชิ้นเยอะๆด้วยนะครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้ง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมวิชาการเกษตรเตือนเอลนิโญโลกร้อนดันด้วงหนวดยาวระบากต้นกาแฟยืนต้นตายกรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือให้เฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอย่างใกล้ชิดหลังจากสภาพภูมิอากาศโลกเกิดการแปรปรวนจากภาวะโลกร้อนประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้อุปการการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะต้นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอายุ 3-7 ปีสภาพพื้นที่โล่งและกลางแจ้งโลกร้อนภัยแล้งเล่นงานกาแฟสภาวะฝนทิ้งช่วงและอากาศร้อนจัดทำให้ต้นกาแฟเกิดความเครียดอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดแคลนน้ำทำให้ต้นกาแฟอ่อนแอลงอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ด้วงหนวดยาวเข้าทำลายได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นโดยแมลงชนิดนี้จะสร้างความเสียหายโดยน่วงด้วงตัวด้วงจะเจาะเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อและท่อลำเลียงน้ำและอาหารภายในลำต้นของกิ่งหลักส่งผลให้ระบบลำเลียงหยุดชะงักต้นกาแฟที่อ่อนแออยู่แล้วจากภัยแล้งจะเกิดภาวะสุดโทรมอย่างรวดเร็วกิ่งแห้งเหี่ยวและยืนต้นตายในที่สุดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนที่ดินตาบอดหาทางออกยังไงดี
13: สวัสดีครับพี่วัดแหมได้ข่าวว่าแม่เพิ่งให้ที่ดินมาไม่ใช่เหรอทำไมมานั่งทำหน้าตาหงอยอย่างนี้ล่ะครับ
14: ก็ใช่นะสิเพิ่งได้มาเนี่ยแต่ว่าเป็นที่ดินไม่มีทางออกถนนเลยอะโดนที่คนอื่นล้อมรอบไว้หมดด้านไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ย
13: อ้าวแบบนี้ก็ที่ดินตาบอดนะสิลองไปคุยกับเจ้าของที่ข้างๆให้เขาเปิดทางให้เราไหมล่ะ
15: ใช่แล้วค่ะกรณีที่ดินของเราเป็นที่ดินตาบอดแต่เราต้องการให้มีทางเข้าออกไปยังที่ของเราเราก็ต้องไปคุยกับเขาเพื่อขอให้เขาเปิดทางให้ได้ไหมโดยเราก็อาจจะเสนอค่าเช่าตามความเหมาะสมด้วยถ้าเขาต้องการแต่หากคุยแล้วไม่ได้ผลสามารถติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชวนเที่ยวงานเวลคัมทูไชน่าทาวน์สัมผัสกลิ่นอายไชน่าทาวน์วิถีจีนสู่ชุมชน 3-4 กรกฎาคมนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวลคัมทูไชน่าทาวน์สัมผัสกลิ่นอายไชน่าทาวน์วิถีจีนสู่ชุมชนระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ณ สวนหย่อมสุภสารรังสรรค์ข้างมูลนิธิท่งเซียเซียงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนใจกลางเมืองหาดใหญ่โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม งานฟรีตลอดทั้งงานภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิลนิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนจุดถ่ายภาพในบรรยากาศไชน่าทาวน์รวมถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้าและอาหารจีนหลากหลายเมนูจากผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปและร่วมสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง2วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ณ สวนหย่อมสุภสารรังสรรค์ข้างมูลนิธิท่งเซียเซียงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ พื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเกี้ยมอีคำว่าเกี้ยมอีมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าเจียมอีเจียมแปลว่าแหลมอีแปลว่าลูกกลมๆเจียมอีหรือเกี้ยมอีหมายถึงของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเล็กๆยาวรีหัวท้ายแหลมคล้ายลอดช่องใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นเดียวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเกี้ยมอีแบบดั้งเดิมของจีนปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ไทยอาจดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอาหารจีนอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อใกล้เคียงกันคือขนมอีมีลักษณะเป็นลูกกลมๆคล้ายขนมบัวลอยต้มน้ำตาลไม่ใส่กะทิเป็นของกินในวันศาสตร์เรียกว่าวันศาสตร์ขนมอีซึ่งตรงกับวันเหมายันคือวันที่ซีกโลกเหนือมีกลางคืนยาวนานที่สุดและกลางวันสั้นที่สุด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: จิตเน่าคือจิตไปสร้างบาปสร้างกรรมจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความดีหล่อเลี้ยงท่านบอกสร้างศพที่มีลมหายใจสร้างศพที่เดินได้ตายแล้วแม้จะอยู่ในร่างมนุษย์แต่ก็ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วคือทำคุณงามความดีไม่ได้แม้จะเป็นพระแต่มันอยู่ในศีลในธรรมเขาก็ตายจากศีลจากธรรมนั้นเป็นนานแล้วจะอยู่ในร่างพระสงฆ์ก็ตามถ้าไม่หมดจดไม่สมบูรณ์ด้วยศีลจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้ก็แสดงว่าตายแล้วพระลูกนั้นตายจากพระธรรมวินัยถ้าไม่พะวงเรื่องศีลไม่รวมสำรวมสังวรในศีลของตนมีประโยชน์อะไรเราก็เหมือนกันญาติโยมเนี่ยก็เหมือนกันดังนั้นกายนี้เรารู้แน่นอนว่าเน่าแน่นอนและชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าตัดชอบแล้วตัวนี้เราจะอาศัยเข้าไปในเน่าแน่นอนแล้วก็เจ็บปวดแน่นอนแต่จิตบางทีเน่าทั้งสองเลยเสียหายทั้งกายและจิตคือเกิดมานี่เจ๊งหมดไม่มีทุนอะไรเหลือเลยภพชาติอันนี้จะทำยังไงที่นี่เกิดมีจริงโชคดีมาแล้วแต่มาหลงมาพลาดมาพังหลงรักหลงชังหลงสร้างบาปสร้างกรรมหลงอยู่ในอันเนี้ยโดยไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยก็ตายไปกับพวกนี้เราวกวนมาเสวยวิบากมานิมิตเข้าฝันคนนั้นคนนี้ใช่ไหมที่ว่าต่อมาพูดเที่ยวก่อนที่ว่าไอ้เด็กคนนั้นที่มาขอให้แม่ไปทำบุญให้น่ะในลักษณะอย่างนั้นโยมจะเชื่อได้ยังไงแม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายวัดถวายวาก็เยอะไม่รู้เป็น 10 20ล้านสร้างแต่บุญพ่อเองลูกชายคนเดียวคิดยังไงก็ขอให้ลูกคนเดียวนี่อุทิศให้หมดใครบ้าได้บุญเอาหมดนั้นความรักบางทีมันก็หลงตัวเกือบไม่รู้อะไรเกือบจะ4ปีละที่ว่าสามเณรองค์หนึ่งไปพักอยู่ในสวนที่ว่านั่นแหละเนนองค์นี้เขามีติมบริสุทธิ์ไม่ใช่พระแต่เนนอายุมากหน่อยเขาแผ่เมตตาเอาของโยมคนนี้เอาของไปถวายเนนก็ไปถวายธรรมดานี่แหละไม่ได้ว่าพิเศษเพราะท่านไปพักอยู่ในที่ของตนก็เอาไปถวายแกจะซื้อผ้าห่มผ้าอะไรที่เป็นของลูกแกใช้อ่ะแกก็ไปขอให้ท่านอาจารย์แผ่เมตตาให้หน่อยลูกโยมนี่สมัยก่อนอายุเท่านั้นได้มรณะไปโยมนี่รักมากเสียใจมากแต่นี้ก็ยังชั่วแล้วเพราะว่าได้ทำบุญไว้เยอะแกว่างั้นก็โยมได้ทำบุญไว้เยอะอุทิศให้แกคงไปได้รับส่วนกุศลนี้ก็มาถวายพระคุณเจ้าอีกก็ให้แผ่กุศลให้ลูกชายโยมด้วยแกบอกว่าแกเบาใจแล้วเมื่อก่อนโยมเสียใจมากเพราะลูกคนเดียวก็มาตายพลาดภาคอายุ11ขวบเท่านั้นพอกลางคืนแกกลับพอกลับไปในขณะกลางคืนนั้นจะอะไรก็แล้วแต่ละไอ้เรื่องเนี้ยลูกก็ไปเข้าฝันแม่เขาบอกว่าตั้งแต่ตายไปไม่เคยได้ผ้าได้ผ่อนไม่เคยได้รับอาหารน้ำอาหารไม่เคยได้รับเพิ่งจะได้รับวันนี้ก่อนถ้าอยากให้ถึงลูกให้ฐานถ้าอยากให้ถึงลูกให้แม่เอาของนี้ไปทานกับไปให้ทานกับสามเณรองค์นี้ลูกถึงจะได้รับอ้าวแกก็เสียใจแต่ว่าทำบุญให้ทานสร้างมาสร้างโบสถ์วิหารมาก็เพื่ออุทิศตรวจน้ำให้ลูกหมดข้าก็ตรวจโยมก็ตรวจทำไมลูกเพิ่งบอกว่าไม่ได้รับถ้าเป็นโยมจะทำไงอ่ะเมื่อส่งเงินไปสนีไปหาลูกที่ว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เข้าใจไว้แล้วจะไปบอกว่าไม่ได้รับเนี่ยแล้วอยู่ว่าไงใครเอาไปอ่ะแต่บุญไม่ใช่ของส่งไปทางสนีหรอกแต่ทางไปสนีหรอกแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันอย่างนั้นแกตั้งคำถามอย่างนี้ขึ้นมาเราจะตอบแกไงอ่ะพ่อแกส่งไปจริงๆทำบุญให้ทานได้ว่าจะอุทิศให้ลูกใครจะไม่เสียใจแกก็ร้องไห้รอบสองอีกยิ่งหนักกว่าเก่าตอนตายร้องไห้แล้วเครียดว่าลูกไม่ได้รับลูกถูกโกงเหรอน่าคิดนะโยมน่าคิดดังนั้นคำว่าเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าก่อนจะให้ทานเลือกเฟ้นก่อนให้ทานดูทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเสมอต้นเสมอปลายสามเณรก็ได้ไม่ต้องพาสงฆ์อะไรเกจิอาจารย์อะไรสามเณรตัวน้อยจิตเขาบริสุทธิ์เยอะอยู่ก่อนจะมาตัวเล็กๆแต่ดื้อหน่อยนะโยมก็ไม่เคยให้ทานก็ไม่อยากให้เณรแต่มาทั้งหมดโอ้ยเณรเขาก็บริสุทธิ์เหมือนกันโยมถ้าพระมาอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขามาอยู่นั่นถ้าอาจารย์ไม่อยู่เขาศรัทธาเฉพาะเจาะจงนะปิ่นโตแกเอามาถ้าอาจารย์ไม่อยู่ไปกินแกจีด่าเลยเขาบอกจำพ่อหนูไม่ได้เอามาให้แกกินเนี่ยเขาบอกถ้าก็อุปถัมภ์อยู่ในวัดกับคนแก่แต่ถ้าแต่มาอยู่ได้กินได้ฉันของแกแต่คนอื่นจะไปแตะต้องไม่ได้ก็บอกว่าเออเนียนก็เหมือนลูกเหมือนหลานเขาก็รักษาศีลอาตมาไม่อยู่ก็เกิดไม่มีเขาจะได้ทานได้ฉันอะไรอ่ะแกก็ทำตามนี้เอาให้ก็มาทุกทีเลยเองถ้าจะเอาถวายอาตมาต้องเอาให้นี่นั่นหนึ่งไม่งั้นจะไม่รับของแกคือจะให้แบ่งแกไม่เอียคติว่าทานให้นี่จะได้บุญน้อยต้องทานให้แต่พระเถระใหญ่ๆจะได้บุญเยอะความบริสุทธิ์มีเสมอกันอาตมายิ่งเนียนยิ่งบริสุทธิ์เวลาพาเขาไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยเขาบอกว่าผมขอนั่งใกล้ๆท่านอาจารย์นะเออนั่งก็ได้ นั่งเก้าผ้าจีวรคุมโปงอย่างนี้เพราะดึกๆเนี่ยห้าทุ่มหกทุ่มก็จะกิ่งไม้จะนกอะไรมาอย่างมันหักตรงอาจารย์กลัวเราจะเดินหนีเนียนน้อยน่ารักสันนิษฐานเนี่ยเอาไปป่าไปเขาด้วยเทวดาเขากับเมตตาเทวดาก็เมตตาทำผิดทำอะไรหน่อยอยู่ในเมืองไม่มีหรอกเขาไปสามสี่องค์น้อยๆเขาน่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยจริงว่าไปเจอฤาษีฤาษีอยู่ในป่าเนียนก็อยากไปดูก็พาไปดูเขาบอกว่าฤาษีมันลายเหมือนเสือไหมท่านอาจารย์อ้าวฤาษีไม่ใช่เสือคนเหมือนเราไปดูทำไมถึงมาฤาษีคือแกอยู่คนเดียวคือไปรักษาศีลอยู่คนเดียวถ้าจะบวชเป็นพระมันก็รักษายาก

แต่พระวินัยไม่ได้ถือไปทำความเพียรเนี่ยมันศีลไม่บริสุทธิ์คือไปดูที่ข้างๆแกจะเอาผ้าจีวรเนี่ยป้อมเอาไว้ขนาดนี้ก็จะมีข้าวสารมีข้าวสารกับมีไหปลามีเกลือมีพริกคือเตรียมพร้อมเวลานั้นก็ตื่นขึ้นมาเวลาหิวก็มันนึ่งเองหุงเองทานแต่นุ่งผ้าเหมือนกับพระเนี่ยอยู่ในป่าในเขาปลูกมะละกอปลูกข้าวโพดอะไรโอ้ลูกโตกล้วยแกก็ยังเอามาให้อ่ะกล้วยแกก็อยากทำบุญเหมือนกันนะกล้วยแกปลูกในเขางามอ่ะไอ้บอกว่าผมก็ได้พูดให้เนนดูนี่คือไม่ได้รักษาศีลเอาเข้ามาไม่รักษาศีลทำไมอยู่ในป่าในเขาเทพเทวาอารักษ์จึงไม่ได้ลงโทษอ่ะระวังนะคำถามเนนบางครั้งเราคาเหมือนกันนะ ทำไมเทวดาไม่ลงโทษคือไม่ลงโทษเป็นอย่างนี้อาตมาสันนิษฐานเอาเองคือจิตเขาบริสุทธิ์พอไปเห็นเนี่ยจิตก็ไม่เคยคิดอาฆาตพยาบาทใครแต่ศีลเนี่ยวินัยอันอยู่การกินอาจจะด่านพลอยเทวดาก็เลยไม่ลงโทษจิตคนนี้เป็นศีลก่อนน้อมถ่มตนไปอย่างนี้สั่นไม่รู้จะหาน้ำไม่หูอะไรก็น่าสงสารนะแต่เราก็ว่าเขาเก่งเขาอยู่คนเดียวได้ถึงขับมาก็นั่งสมาธิอย่างนี้นั่งจนสว่างนั่งจนสว่างอาตมาก็นั่งบ้างเดินบ้างดูแกว่าแกปฏิบัติยังไงนั่งแล้วก็สวดคาถาของแกขามัดแต่เสียอย่างเดียวศีลคำว่าพื้นฐานนั้นไม่บริสุทธิ์นะเห็นไหมต้นไม้ไม่มีฝุ่นมีผุยปลูกเท่าไหร่เพียรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นดอกเป็นผลแต่นี้อย่างน้อยก็ได้อาศัยร่มเงาเหมือนต้นไม้อาศัยร่มเงาอย่างเดียวนั้นคือเหตุเขาจึงมาลือสีคือทำกินเองอะไรกินเองอ่ะไม่หิวก็ไม่กินก็ไม่เป็นไรเช้าก็ฉันเที่ยงก็ฉันเวลาเที่ยงไปดูบ่ายแล้วก็ยังฉันอยู่เขาไม่ได้ถือแต่ว่าหิวพอชั่วโมงแล้วนั่นเนี่ยเลยพูดไปเรื่อยเลยเวลาเท่าไหร่พอนะไม่ได้ถามเวลาเท่าไหร่ยังไม่ได้วกกลับมาเลยไปใหญ่เลยเนี่ยก็จะปูพื้นไปตั้งหน่อยที่ว่ามาสรุปอยู่ที่เนนคำว่าเนนน่ะเนนที่ว่าแม่ที่ว่าลูกแกตายไปเมื่อ10 กว่าปีทำบุญให้ทานแกหมดเงินเป็น10 20 ล้านแกเสียใจตอนที่สองแกเสียใจมากแกไปเที่ยวถามครูบาอาจารย์ไปทุกองเลยเขาบอกเป็นได้ไงเขาบอกเดี๋ยวทำบุญนะตรวจน้ำถึงนะพระเคยบอกเขาบอกครูบาอาจารย์บางองค์บางรูปก็กลัวแกนะแกถามเยอะแกพูดออกชื่อมาด้วยไปทานตรงนั้นสร้างโบสถ์ตรงนั้นสร้างวิหารตรงนั้นบางสกุลตรงนั้นตรงนี้แกก็จดเอาไว้ด้วยบางทีแกจะเกิดไปไล่เอาคืนเอาไปรุมไปล่ามาคืนเนี่ยไปพูดกันในวงพระดังนั้นความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของจิตสามเณรนั้นคงไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกเป็นเนื้อนาบุญเป็นกสินครูบาอาจารย์ว่าสามเณรองค์นี้ได้กสินทำมาได้กสินได้ยังไงอาตมาก็ไม่เป็นกสินนะแต่ดูผู้ที่เขาส่วนมากเขาลงความเห็นได้กสินฌานก็อยากเห็นอีกนะไปคือแปลกๆต่างๆชอบไปดูจนบอกว่าเขาว่าพระโสดาบันก็ยังเคยไปดูแล้วก็บวชมานานเราก็ยังไม่รู้เลยว่าโสดาบันยังไงปฏิบัติไปอย่างนั้นไปในหมู่บ้านหนึ่งเนนองค์นั้นก็

0: ไปด้วยเนรองค์ที่ว่าที่แผ่เมตตาที่ว่าที่ว่าวิญญาณลูกโยมผู้หญิงคนนี้ที่ว่าได้รับผลนั้นจะไปบ้านนั้นมันจะกันดารน้ำที่สุดหน้าเดือนนี้แหละเดือนนี้ไปหาเดือนมีนาเนี่ยคนจะมารอน้ำเข้าคิวกันเป็น 3-4 กิโลมารวมตักเอาที่เดียวดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยดังนั้นท่านก็ทำพิธีเอาชาวบ้านมาตั้งสัจจาธิฐานรับศีลรับศีล5รับศีล8ก็มีท่านก็จุดธูปจุดเทียนอย่างนี้ก็สักเขตเทวดาอะไรตามพิธีแล้วก็พาทำวัดสวดมนต์แล้วก็พาสวดมนต์นิดหน่อยอัญเชิญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิโยมก็นั่งแล้วก็ให้เนรหลวงว่าท่านบอกว่าให้สมณีนเข้ากสินดูนะอธิษฐานเทวดานี่เป็นคำพูดอาตมาได้ยินมาจากนี้ให้สมณีนนี่เข้ากสินดูนะบอกว่าที่แห่งนี้ตรงไหนมันมีตาน้ำช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเนี่ยให้อันนี้อธิษฐานอันบาสนาของสมณีนะถ้าตรงนี้แหล่งไหนที่มีน้ำจะให้เขาขุดบ่อคล้ายๆมากกันเน้นกำลังภายในอะไรคือนั่งทางในฮะเนี่ยถามว่าแต่พอดีสมณีนเขานั่งอยู่ไม่ถึงชั่วโมงนะก็มาพูดให้ท่านอาจารย์หนึ่งมันฟังมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วมันตายซากแล้วล่ะแล้วก็มีตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งอยู่นิดหนึ่งปรากฏเห็นอยู่ตรงนั้นท่านอาจารย์คนนั้นก็ดีใจอ่ะพรุ่งนี้จะถามชาวบ้านเขาดูสามเณรจำได้ไหมที่ว่าไปเห็นเขาบอกว่าน้ำไม่อดไม่อยากเลยถ้าเอาตรงนั้นตอนเช้าโยมเขาก็มาถวายอาหารพระก็มาถามอ่ะที่ว่าเณรมามีต้นชาติน่ะที่มันหักมันฟ้าผ่าไปครึ่งหนึ่งแล้วมันตายอยู่หลายปีแล้วเขาบอกว่ามีชาวบ้านก็พาไปเดินดูเขาบอกว่าตรงนี้น่ะตรงนี้แกเอาไม้จิ้มเอาไว้ด้วยตรงนี้แหละอาจารย์มันก็บอกว่าชาวบ้านมารวมกันนะท่านให้เน้นอธิษฐานแล้วเข้าสมาธิอธิษฐานว่าเน้นนี่เข้าสมาธิว่าตรงนี้มีน้ำตาน้ำใหญ่น้ำจะไม่ได้อดได้อย่างชาวบ้านก็เอาจอบเอาเสียมมารวมกัน30-40มาขุด1เมตรก็แล้ว2เมตรก็แล้ว3เมตรก็แล้ว4เมตรลงไปมันก็ลึกลงไปเรื่อยสัก5เมตรมันก็จะเริ่มพอแล้ววะท่านบอกเอาลงในตรงนี้แน่นอนโอ้ชาวบ้านเหนื่อยมาท้อไว้ไม่ไหวหรอกเขาบอกว่าขุดลุ่มกว่านี้มันยังไม่มีเมื่อขุดตรงนี้มีมันก็อัศจรรย์เนี่ยชาวบ้านก็จะเถียงเลยทีนี้เขาจีหาว่าเนี่ยนั่งหลอกนั่งหลอกไปก็ขุดบอกว่าเนี่ยมีนะบอกกับผู้บาอาจารย์บางคนก็เชื่อบางคนก็ขึ้นมานั่งนะมันก็เหนื่อยเมตรที่หกครึ่งลงไปอีกดึงกันเปลี่ยนคนไหนเหงื่อออกก็ดึงขึ้นมาเอาคนนี้โดดลงไปพอดีคนสุดท้ายเนี่ยได้เสียงได้ไปถึงหินได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างคนพวกอยู่ข้างล่างก็กลัวกันทีนี้ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะพอดีเพราะว่าพอมีเสียงอย่างนั้นคนที่กลัวก็ขึ้นคนที่กล้าก็ลงอ่ะเป็นเสียงน้ำคือมันใกล้จะระเบิดละพอเอาตะแลงนิดกระทุ้งลงอ่ะยู้คุณล้นเสียงมันดังเดี๋ยวนี้เขาเรียกบ้านโนนสมบูรณ์ไม่แรงแล้วเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นบ้านโนนสมบูรณ์ยังอยู่เดี๋ยวนี้อำนาจพลังกสิณที่ว่าช่วยเหลือบางครั้งบางคราวอิทธิวิธีอะไรก็แล้วแต่บุญวาสนาของสมณีนั้นด้วยแต่ตอนนี้แกมรณภาพไปนานแล้วในงานศพอาตมาก็ไปดูก็อัศจรรย์อยู่ดอกมันควรจะรู้อะไรหลายอย่างเพียงแต่อธิษฐานถามสมณีแกเธออธิษฐานยังไงอธิษฐานว่าอาตมาบำเพ็ญมาด้วยความบริสุทธิ์อย่างศีลขอเครื่องไทยทานของโยมนี้จงไปถึงบุคคลที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ตามดังที่โยมต้องการแค่พูดแค่นั้นก็ไม่ได้สวดอะไรมา ขอให้ความนึกคิดของโยมจงสมประสงค์พรุ่งนี้ลูกก็ไปเข้าฝันมีอำนาจความบริสุทธิ์แห่งศีลสามารถจะเป็นฤทธิ์บันดาลได้แต่มันก็อาจจะหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยดังนั้นพอเป็นแนวคิดสำหรับญาติโยมจะนำไปพินิจพิจารณาฝึกฝนอบรมตนเป็นแง่คิดบางสิ่งบางอย่างคือถ้าจะพูดยาวมันไม่จบง่ายหรอกอันนี้แต่เอาอย่างเล็กๆน้อยๆที่สรุปลงเป็นนั้นขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลพิบาลรักษาคุ้มครองอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคือทานศีลภาวนาให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกตนทุกคนเทอญ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: หายใจเข้าออกลึกๆดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกของตัวเองเห็นความเป็นปกติของลมแรงก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกเบาก็รู้เย็นก็รู้หนักก็รู้ร้อนก็รู้เจ็บก็รู้ปวดก็รู้แม้มีอาการใดเกิดอยู่ในกายในธาตุในขันธ์ก็ให้กำหนดรู้ตั้งอยู่อย่างไรรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรก็ให้รู้ชัดเห็นชัดอย่างนั้นรู้อยู่อย่างไรเห็นชัดอย่างนั้นเห็นชัดอย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นประมวลความรู้ให้ประคองอยู่เรียกว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นในใจเจ้าของกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นในจิตในใจของรู้ตื่นเบิกบานรู้อยู่ตื่นอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่อย่างนี้กำหนดได้ในผู้รู้กำหนดได้ในผู้รู้รู้ตรงไหนชัดเจนตรงนั้นรู้ตรงไหนชัดเจนตรงนั้นแม้หากจะเป็นการยืดแล้วยืดอีกหากแม้จะเป็นการอื่นใดที่ชัดเจนก็พึงทำดีกว่าที่เราจะนั่งและหายเงียบไปไม่รู้สึกตัวเองดีกว่าที่เราจะไม่รู้ตัวเองว่านั่งอยู่ทรงอยู่หากต้องยืดต้องยืดหากต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหากต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะให้ชัดเจนกายนี้อย่างนี้ทุกนี้อย่างนี้สุขนี้อย่างนี้ดูรู้ลักษณะของการเกิดอยู่กับกายกับใจของเวลานี้ดูรู้ลักษณะที่เกิดอยู่กับกายกับใจของอย่างนี้นั่งนานก็เจ็บก็ปวดถ้าจิตไม่สงบถ้าใจสงบใจเย็นนิ่งอยู่ไม่มีเจ็บไม่มีปวดถ้าตัวรู้มันอยู่เป็นหนึ่งแล้วไม่มีเจ็บไม่มีปวดถ้าสมาธิเกิดแล้วไม่มีเจ็บไม่มีปวดถ้าสมาธิไม่เกิดมันเจ็บมันปวดพอนั่งนานพอทำมันนานมันเจ็บทุกคนเหมือนกันแต่เนื่องจากเรานั้นฝึกไปฝึกมานะมันค่อยหนักเป็นเบาเบาหมดไปในที่สุดอาศัยความขยันเมื่อขยันจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายและความหยาบความละเอียดของใจมันก็เกิดขึ้นเจ็บเป็นเจ็บปวดเป็นปวดมันเป็นความจริงของสังขาร ถ้าเมื่อฝึกไปปฏิบัติไปเพียรไปพยายามไปความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นนั่งอย่างนี้นั่งลักษณะอย่างนี้นั่งได้ทนไม่ทนนั่งได้ด้วยเหตุด้วยผลนั่งได้มีเหตุมีผลก็กำหนดอย่างนี้แหละเรียกว่ากำหนดไว้จนกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่ความอัศจรรย์ทั้งนั้นแหละของเก่านั่นแหละว่ามันเกิดอย่างนี้ก็เหตุอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ก็เหตุอย่างนี้แล้วมันก็เกิดอย่างนี้เพราะเหตุอันนี้แหละเมื่อก่อนไม่ใช่ไหมทำไมเราไม่รู้เนื่องจากความเย็นความสงบของใจไม่พอความสุขุมของใจไม่พอมันถึงไม่มีอย่างนี้ทั้งๆที่ความจริงน่ะมันมีอยู่เขาเรียกฝนไม่ถึงขัดไม่ถึงฟอกไม่ถึงความสงัดของใจไม่ถึงพอความสงัดจิตสงัดใจมันถึงแล้วมันก็เบาสบายเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจมันเกิดขึ้นสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นหากเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ใจที่เกิดอยู่กับตัวเองอัศจรรย์ใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองมันสังเวชตัวเองมันสลดใจในตัวเองมันสงสารตัวเองไม่รู้เพื่ออะไรไม่ทราบว่าเพื่ออะไรทำไมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะอะไรทำไมแต่ด้วยความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละกรองความรู้สึกมันเย็นขึ้นแล้วเมื่อความรู้สึกมันเย็นขึ้นแล้วความรู้มันก็เย็นด้วยความเข้าใจมันก็เย็นด้วยแม้แต่ความคิดเห็นใดๆมันก็เย็นด้วยความรู้ความเห็นความจริงน่ะมันชัดแจ่มใจในจิตในใจของมันถามมันตอบมันสอนตัวเองมันถามตัวเองมันสอนตัวเองในทุกเวลาสอนตัวเองในตลอดเวลาถามตัวเองในตลอดเวลาเตือนตัวเองในตลอดเวลาแต่ว่าถามตอบเตือนสอนตัวเองในตลอดเมื่อถามเมื่อตอบเมื่อสอนเมื่อเตือนตัวเองได้แล้วความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็มีเหตุผลถามไปตอบมาถามไปตอบมาในจิตในใจของคนเรานี่มันโง่เสียจริงๆนั่นคนเราเนี่ยมันหยาบเสียจริงๆน่ะทั้งโง่ทั้งหยาบจึงตกอยู่ด้วยอำนาจฝ่ายต่ำอย่างนั้นจึงถูกครอบงำด้วยอำนาจฝ่ายต่ำอย่างนั้นมันแยกใจออกแยกความจริงออกเขาเรียกว่าแยกเหตุแยกผลออกได้แยกเหตุแยกผลเป็นอย่างนี้แยกเหตุแยกผลออกจากใจอย่างนี้มันเข้าใจในตัวเองว่ามันมีทุกรสทุกชาติมีทุกบททุกตอนเพราะความไม่รู้ของคนเพราะความไม่เข้าใจของคนจึงตกอยู่ในฐานะอย่างนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ถ้ารู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดไม่ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้ปฏิบัติจนใจมันยอมได้ว่าโอ้นี่เองจิตมันสงบจิตมันสงัดจิตมันละเอียดความรู้สึกมันละเอียดใจมันเย็นความรู้สึกมันเย็นความรู้ความคิดเห็นมันก็เกิดความแตกต่างกับเมื่อก่อนความรู้ความเข้าใจมันก็แตกต่างกับเมื่อก่อนความองอาจกล้าหาญในจิตในใจมันก็เกิดขึ้นสง่างามในความคิดเห็นของตัวเองว่าโอ้นี่เองแค่เดียวเตือนตนสอนตนเตือนตนสอนตนมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านี้มีความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ปลงสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของคนอื่นได้แต่ปลงสังเวชสลดใจในความไม่จะเข้าใจในของคนอื่นว่าวิบากกรรมมันต่างๆกันเหลือหลายห่างกันเหมือนฟ้ากับดินต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเรานั่นแหละมันต่างกันจริงมีผลต่างกันจริงมีเหตุต่างกันจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเกินกันเกินด้วยความเข้าใจอย่างนี้แหละความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันเกิดขึ้นความกลัวต่อบาปกรรมมันเกิดขึ้นผิดถูกชั่วดีมันก็เกิดขึ้นแล้วที่สุดมันก็เข้าใจว่าเออนี่คืออะไรถ้าแท้มันก็นิ่งก็เย็นเหตุผลมันก็เข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญาปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งโดยตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นเดินก็สอนเจ้าของได้นั่งก็สอนเจ้าของได้นอนก็สอนเจ้าของได้เขาเรียกว่ามีปกติเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาหากความละเอียดของจิตใจความละเอียดของปัญญาความกลมกล่อมของตัวปัญญามันเกิดขึ้นมันก็จะสอนอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะสอนอยู่อย่างนี้แหละสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกอย่างนี้แหละปัญญามันเกิดขึ้นแสงสว่างมันเกิดขึ้นความเข้าใจมันเกิดขึ้นในความผิดถูกของตัวเองชั่วดีของตัวเองหนักเบาของตัวเองยามละเอียดของตัวเองในส่วนที่เป็นธรรมะปฏิบัติล้วนๆจึงบอกว่าทุกกิริยาบทมีปกติสอนเจ้าของแม้สิ่งอื่นใดก็ได้คิดได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้เห็นมันก็เตือนเจ้าของป่านี้ผิดนี้ถูกนี้ชั่วนี้ดีนี้คุณนี้โทษนี้บาปนี้บุญนี้จำเป็นนี้ไม่จำเป็นมันก็บอกเจ้าของมันก็สอนเจ้าของมันเองนั่นแหละพอปัญญามันได้ระดับแล้วมันสอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนเฉยกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังได้อยู่ได้ใกล้จนวางได้กับสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสแตกต่างกับเมื่อก่อนเพราะความละเอียดของตัวปัญญาความสุขุมของตัวปัญญามันเกิดขึ้นความอัศจรรย์ใจมันก็เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจึงเฝ้าได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้จึงดูได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เลิกละเพิกถอนอยู่เรื่อยๆทั้งเลิกทั้งละทั้งเพิกทั้งถอนอยู่เรื่อยๆเมื่อเลิกละเพิกถอนอยู่เรื่อยๆมันก็เย็นนั่นเองล่ะพอเย็นแล้วมันก็เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดว่าสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรมันก็สอนในจิตในใจเจ้าของนั่นแหละสอนอยู่ในจิตในใจเจ้าของเตือนอยู่ในจิตในใจเจ้าของเตือนตนสอนตนเตือนตนสอนตนอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปว่านี่โทษมากกว่าคุณนะอันนี้ประโยชน์มากกว่าคุณอันนี้ประโยชน์มากกว่าโทษนะอันนี้บุญอันนี้บาปมันจะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้หลีกเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆห่างไกลเรื่อยๆแล้วที่สุดมันก็ขาดออกไปจากใจเจ้าของจากความเย็นที่มันเกิดอยู่นี่แหละมันมองเห็นจากความเย็นที่มันมีอยู่เนี่ยมันเข้าใจนะต้องบอกสำคัญว่าพยายามอย่าให้ขาดสติพยายามอย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติจะเป็นเสียหลักพยายามอย่าให้ขาดสติปรับเปลี่ยนนิยามบทได้ปรับเปลี่ยนนิยามบทได้ทุกขณะสำคัญว่าไม่ขาดสติสติตามดูตามรู้ตามสังเกตสติตามดูตามรู้ตามสังเกตเขาเรียกว่ารู้ไว้เห็นไว้รู้ได้เห็นได้อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดอยู่กับเจ้าของจึงกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าสอนเจ้าของได้เตือนเจ้าของได้เลิกได้ลดได้เพิกถอนได้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นความมีความเป็นความได้ความเห็นความรู้มันก็ค่อยละเอียดขึ้นทีนี้ก็หยุดได้เด็ดขาดหยุดได้เด็ดขาดนะพร้อมนาดของความสงบความเย็นของใจเจ้าของนี่แหละเรียกว่าเป็นกำลังสมาธิดีปัญญาจึงมีกำลังสมาธิดีปัญญาจึงมีประโยชน์มากถ้าสมาธิไม่ดีแล้วปัญญาไม่มีประโยชน์ถึงมีก็มีไม่ได้มากนักสมาธินี่หนูในตัวปัญญามีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากมีคุณมากจึงบอกจำเป็นต้องประคองไว้จำเป็นจึงประคองอยู่จำเป็นจึงประคองไว้ประคองอยู่จำเป็นต้องประคองไว้ประคองอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดรู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดเมื่อใจมันเย็นลงไปแล้วมันนึกตอบเป็นอันเดียวกันว่าโอเอโกธัมโม ความรู้ความคิดเห็นเป็นอันเดียวกันหมดความรู้ความเข้าใจเป็นอันเดียวกันหมดเลิกได้ละได้ลดได้เพิกถอนได้จากสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารอำนาจของความสงบสงัดนะไม่ใช่อำนาจอื่นใดนะอำนาจของความสงบความสงัดที่วางจากอารมณ์ภายนอกได้วางจากอารมณ์ภายนอกได้หนึ่งเดียวพอหนึ่งเดียวเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็เป็นพอหนึ่งเดียวเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นธรรมพอหนึ่งเดียวเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นธรรมแม่นยำจำได้ชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นแม่นยำจำได้ชัดเจนในสิ่งที่มีอยู่ปัญญาจึงทรงเหตุทรงผลทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงปัญญาจึงทรงไว้ด้วยความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าสัจจันใจของว่าเป็นได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรมีได้อย่างไรความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะหน้ามือเป็นหลังมือเพราะความเด็ดขาดของใจที่มีอยู่เบื่อการเกิดเบื่อการเกิดบ่อยๆเห็นโทษการเกิดบ่อยๆเบื่อการเกิดบ่อยๆเห็นโทษกับการเกิดบ่อยๆเบื่อเห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยปัญญามันก็จะหมุนหาที่ออกที่มาที่ไปได้คำถามคำตอบกับใจของตลอดเวลาว่านี้นะทำให้เดือดร้อนนี้นะทำให้วุ่นวายนี้นะทำให้ยุ่งยากนี้นะทำให้สับสนนี่นะคือตัวก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมกับใจเราปัญญามันก็จะเฉียบขาดลงไปในลักษณะอย่างนี้ของเก่าไม่ใช่ของใหม่แต่มันต่างกันในความจริงคือฝึกละเอียดกว่ากันของเก่าไม่ใช่ของใหม่มันต่างกันตรงที่ฝึกต่างกันตรงที่ฝึกถ้าฝึกมากฝึกน้อยแล้วมันต่างกันฝึกมากฝึกน้อยแล้วมันต่างกันต่างกันที่ฝึกไม่ใช่ต่างที่อื่นถ้ามีเวลาก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็นั่งได้ตลอดถ้าไม่มีเวลาจะกราบก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างกรรมต่างวาระต่างคนต่างมาต่างคนต่างก็มีภาระแตกต่างกันไปฝึกใหม่ๆเหมือนกับฝืนแม้แต่ฝึกเก่าๆก็เหมือนอึดอัดซ้ำไปด้วยบางครั้งแต่ก็เราจะชนะใจเราได้แต่ละเรื่องแต่เรื่องไม่ใช่ง่ายความอำนาจของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาทุกรูปแบบที่จะดึงทุกรูปแบบที่จะผลักให้ตกต่ำทุกรูปแบบที่จะทำให้เราย่ำแย่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนต่อความจริงไม่ได้ถ้าไม่ฝึกไม่ฝนไม่อบรมจริงๆแล้วยอมรับไม่ได้ล่ะถ้าได้ฝึกฝนอบรมจริงๆเรายอมรับได้นะพอกายเย็นกายเบาความรู้สึกมันก็ละเอียดขึ้นตามสิ่งที่เราฝึกที่ไม่สงบแต่ก็รู้ชัดเห็นชัดนั่งดูเวทนาที่เกิดขึ้นนั่งดูอาการที่ปรุงแต่งนั่งสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกำหนดไว้ในจุดเดียวรู้จุดเดียวเห็นจุดเดียวเข้าใจจุดเดียวอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละแต่ความละเอียดมันแตกต่างกันอาการที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่นั่งมาตั้งแต่บ่ายโมงถึงเวลาบ่ายสี่โมงเวลานี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดในส่วนของร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดในส่วนของจิตใจมันยังมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเช่นเดียวกับทางภายนอกเรียกฝนเบาบ้างแรงบ้างลมบ้างนิ่งบ้างภายนอกก็มีความเป็นอย่างนี้ภายในก็อย่างนี้แหละแต่เนื่องจากเราเฉยๆกับสิ่งที่ดูเฉยๆกับสิ่งที่รู้เฉยๆกับสิ่งที่เห็นไม่ได้หวั่นไหวเพราะการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเมื่อเราไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านกับสิ่งเหล่านี้ชั้นใดใจเราก็อยู่อย่างนั้นเย็นอยู่อย่างนั้นละเอียดอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาไม่ได้มีอะไรที่น่าหนักใจสำหรับเราที่ฝึกที่ปฏิบัติปัญญามันเกิดขึ้นกับการได้ฟังได้ดูได้สังเกตว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ปัญญามันเกิดขึ้นว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ดับเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนี้ ธรรมะโดยภาคปฏิบัติจึงเข้าใจอ๋อนี่คือลักษณะของการเกิดดับอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอื่นอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดอย่างอื่นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับไปในตามเหตุปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ทนฟังทนดูทนสังเกตทนรับรู้อาการที่เกิดอยู่ก็เห็นความจริงว่านี่คือลักษณะของธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่คือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่นี่คือธรรมธรรมมีฐานะแห่งความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมมีฐานะคือความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างอื่นทุกคนเฝ้าฝึกปฏิบัติมีเหตุมีผลเป็นอย่างเดียวกันจิตเมื่อมันเย็นลงไปแล้วมันสงบระงับลงไปแล้วมันถึงอัศจรรย์ใจเอาของว่าที่เคยรู้นะมันก็รู้ตรงต่างตรงกันข้ามที่เคยเห็นมันก็เป็นการเห็นตรงกันข้ามที่เคยเข้าใจมันก็กลายเป็นเรื่องเข้าใจตรงกันข้ามมันกลายเป็นเรื่องเข้าใจตรงกันข้ามไปหมดเลยความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจมันตรงกันข้ามไปหมดนี่แหละได้ชื่อว่าความละเอียดของปัญญาของเก่าที่เดิมคนเก่าที่เดิมแต่ความละเอียดของความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นความแตกต่างของความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นการรู้รับผิดชอบนั้นมันมากขึ้นความเข้าใจนั้นมันมากขึ้นแทนที่จะหวั่นไหวมันก็ไม่หวั่นไหวแทนที่จะสะทกสะท้านมันก็เฉยเฉยเพราะธรรมคือความจริงมันปรากฏกับใจเจ้าของการยอมรับมันเกิดขึ้นกับใจเจ้าของทั้งหลายทั้งปวงจึงมีลักษณะอย่างนั้นเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นธรรมดาธรรมดานั่นเองนี่แหละได้ชื่อว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละได้ชื่อว่ากฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจากสภาพที่เรานั่งไม่ได้จนนั่งได้จากสภาพที่เรานั่งไม่ทนจนทนจากที่สภาพที่เรานั่งไม่มีเหตุมีผลพอเรานั่งทนนั่งอดแล้วมันมีเหตุมีผลกับใจเรามากขึ้นมันกรองความรู้สึกเรามากขึ้นมันกรองความรู้สึกเรามากขึ้นความหยาบความละเอียดมันก็มากขึ้นว่าที่สุดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันลงบางอ้อใดเป็นลักษณะอย่างเดียวกันอ๋อนี่เองทำเมื่อเกิดขึ้นกับใจเราแล้วมีลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นท่านฝึกอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่จึงรู้ได้ในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปจึงเข้าใจได้ในความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปรู้ได้เข้าใจได้ในเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปชัดเจนแจ่มแจ้งกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติว่ายามอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้สุขุมอย่างนี้เยือกเย็นอย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่ของเก่าแต่มันกลั่นมันกรองน้ำเค็มก็คือน้ำฝนนั่นแหละน้ำฝนเนี่ยคือจะเป็นน้ำเค็มไม่จะเป็นน้ำอื่นน้ำกรอยน้ำจืดก่อนน้ำฝนนี่แหละไม่ใช่ตัวอื่นนะน้ำเค็มก็ไปจากน้ำฝนน้ำจืดน้ำกรอยก็ไปจากน้ำฝนมันไปผสมผสานแล้วเกิดปฏิกิริยาในส่วนที่ทำให้เกิดการผสมส่วนขึ้นมันก็มีเค็มจริงๆแล้วน้ำฝนนี่แหละไม่ใช่น้ำอื่นความรู้สึกที่ฝึกที่ฝืนที่ข่มที่ทนที่อดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แต่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นน้ำฝนพอรวมตัวลงไปแล้วก็กลายเป็นน้ำเค็มอย่างที่เห็นนี่แหละทะเลประกอบปฏิกิริยาจากที่มันสะร้างอะไรต่อมีอะไรลงไปแล้วก็ก่อเกิดความกดดันความแน่นความแข็งตัวของน้ำความอัดตัวของน้ำก็กลายเป็นน้ำเค็มขึ้นแต่ที่สุดเอามากรองใหม่ก็กลายเป็นน้ำธรรมดาเครื่องกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดขึ้นอย่างเดิมก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ถึงบอกน้ำทะเลเป็นน้ำจืดก็กรองใจที่ฝึกที่ฝนที่อบรมจากเสียงจากรูปจากกลิ่นจากสิ่งที่สัมผัสใดๆนี่แหละคือสิ่งที่กรองใจเราให้เกิดความละเอียดขึ้นเกิดความรู้สึกรับผิดชอบละเอียดมากขึ้นเห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษมากขึ้นมันก็ไปจากการฝึกการปฏิบัติไม่ได้ไปจากที่อื่นมันไม่ได้มาจากที่อื่น มันเกิดอย่างนี้แหละนี่ถ้านั่งอยู่คนเดียวไม่ได้ถึง4ชั่วโมงอ่ะถ้านั่งคนเดียวเลิกไปนานแล้วนี่มีครูบาอาจารย์บังคับมีสิ่งแวดล้อมบังคับมีฝนบังคับมีสภาพเป็นใจแล้วเลยนั่งอยู่ได้แต่ไม่งั้นหลับไปแล้วเลิกไปแล้วหยุดไปแล้วบอกนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในความจริงที่เกิดขึ้นศาสนาเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปศาสนาเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของเราก็ฝึกทนอยู่ในลักษณะอย่างนี้ขันติปรมังตโปติติฆาความอดทนความอดกลั้นเป็นตบะคือเป็นเครื่องเผาความชั่วออกจากใจคนเป็นกระแสพระนิพพานหรือว่าเป็นลักษณะของพระนิพพานได้ในที่สุดของการฝึกการปฏิบัตินิบานังวดันปรมังวดันติพุทธาพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านี่คือพระนิพพานที่พายเราเย็นและสงบสงัดได้จริงทนต่อรูปทนต่อเสียงทนต่อการเจ็บปวดทนต่อสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องทนทั้งนั้นแหละความละเอียดของตัวปัญญามันก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เครื่องกรองความรู้สึกเครื่องกรองใจของก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นใดอย่างใดนะเครื่องฟอกใจก็เกิดจากตรงนี้แหละนี่คือข้อปฏิบัติที่เห็นจริงเห็นจังนั่งนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งยืนนิ่งสิ่งที่กำหนดนิ่งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงมันก็เป็นธรรมโมปฏิโปความสว่างภายในจิตในใจของเราก็ค่อยเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนึกว่าเป็นอะไรมันก็แท้ๆก็คือน้ำฝนธรรมดานี่แหละจะจืดจะกร่อยจะเค็มอย่างไรก็น้ำฝนธรรมดานี่แหละความรู้สึกที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็ถูกผสมประสานกับเรื่องของโลกนี่แหละยศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญครอบงำใจเราถึงตกอยู่ในลักษณะอย่างที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปพอเราใจละเอียดขึ้นจิตสงบขึ้นมันก็อ๋อจริงๆก็อันนี้เองแหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเรื่องโลกกระทำนี่แหละมันกินใจเรามันครอบงำใจแล้วมันเหยียบใจคนที่ไม่มีเหตุมีผลจึงตกต่ำอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในธรรมะปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังในทุกสิ่งทุกอย่างจึงรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดในทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเป็นอย่างเดียวกันเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันสำนึกได้เป็นอย่างเดียวกันสำเนียกได้เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็สอนตัวเองได้เป็นอย่างเดียวกันเตือนตัวเองได้เป็นอย่างเดียวกันจากเสพหยาบก็มาสู่ความละเอียดละเอียดละเอียดแล้วที่สุดเหลือแต่ความรู้ความเข้าใจว่าเออนี่สักแต่ว่ามีอยู่ฝนตกเราก็รู้ว่ามีอยู่ฟ้าร้องเราก็มีอยู่ด่ากันนินทากันเราก็ว่ารู้ว่ามีอยู่แม้ส่วนอื่นใดเราก็รู้ว่ามีอยู่ใครจะเป็นอะไรเราก็รู้ว่ามีอยู่นี่เป็นสมบัติของโลกปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจนะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มันเห็นจริงเห็นจังลงไปกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้นี่เองได้ชื่อว่าการเข้าถึงความจริงจิตเมื่อมันสงบลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงฝึกปฏิบัติเถอะเพียรเถอะพยายามเถอะวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวมันไม่ได้มากได้ผลก่อนย้ำไปเตือนไปเอาหลายวันหลายเดือนหลายปีฆ่ามันแล้วที่สุดมันก็ฆ่าจนสิ้นกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันก็หยุดพอหยุดแล้วมันก็บอกว่าเออแค่นี้เท่านี้ก็พอแล้วล่ะเมืองพอมันเกิดขึ้นเอาตายเป็นเดิมพันทีนี้เอาตายเป็นเครื่องประกันเจ้าของทีนี้ตายพอตายเป็นถึงจุดถึงแล้วทีนี้จิตมันก็ยอมเท่านั้นเองในธรรมะปฏิบัติใดๆมันก็เย็นแล้วมันก็เบาความรู้สึกใดๆมันก็บอกว่าถูกแล้วตรงแล้วนิ่งแล้วเย็นแล้วสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้สักแต่ว่ามีสักแต่ว่าเป็นเห็นเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละได้ชื่อว่าเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาวันเวลาที่มีอยู่ก็เห็นว่าพอสมควรปรับเปลี่ยนนิยบทผู้จะกราบก็กราบผู้จะอยู่ก็อยู่ผู้จะไปก็ไปผู้จะนั่งก็นั่งจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเราฟังธรรมไปเรื่อยๆ4ชั่วโมงครึ่งแล้วนั่งมานี่ทนอยู่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่คนเดียวสงสัยละคงจะไปแล้วละกลับแล้วนะ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้อยู่กับกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีนะคะค่ะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะดิฉันขอเริ่มเล่าข่าวกันไปก่อนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ที่มีหลายๆข่าวนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณฟังก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านเพจ Mcos News M100.5 หรือว่าทางยูทูบก็ติดตามกันได้ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุลอบวางระเบิดค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่เป็นการด่วนนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็สายตรงมาจากฝรั่งเศสสั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลอีกที่เขาจะถูกตัดสินพื้นที่การตรวจสอบเหตุรอบวางระเบิดบริเวณที่คนรอบบ้านไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังเกิดเหตุในช่วงสายของวันนี้นะคะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับผลกระทบ2คนจากเหตุรถยนต์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าสอนะคะได้รับความเสียหายนะคะโดยอันสิทธิสัมภาษณ์ครับกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารของฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่คนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดที่ท่อลอดบ้านไพวันค่ะตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุประมาณ11:40 น.ป่านนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะอยู่ภารกิจพิเศษที่ฝรั่งเศสนะคะการโทรศัพท์มาจากฝรั่งเศสว่าให้ลงไปในพื้นที่ตะวันใต้ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และชี้กำจัดเรื่องให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซียเนี่ย2คนมีอาชีพเป็นนักเทคนิคทางการแพทย์ค่ะซึ่งได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะเดียวกันรถยนต์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.นี่นะคะที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยที่รถของสมาชิกอส.เนี่ยกำลังเดินทางจากกลับจากภารกิจในจังหวัดยะลาค่ะก็ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากแรงระเบิดด้วยนะคะด้านการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกก่อนลึกไปเลยนะคะว่าไอ้ถังแก๊สตัวเนี้ยมีในประเทศไทยหรือเปล่ามีใช้ที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าถังแก๊สดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาแหล่งที่มาแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะในเรื่องนี้นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็ปัตตานีด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการสั่งการค่ะให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสำรวจท่อลอดแล้วก็ตามเส้นทางคมนาคมต่างๆอย่างละเอียดนะคะรวมถึงติดตั้งตะแกรงเหล็กไว้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนร้ายเนี่ยใช้จุดลักษณะของท่อลอดต่างๆเนี่ยนะคะมาเป็นจุดในการซุกซ่อนวัตถุระเบิด
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ปคบ.และอย.บุคคล4จุดจังหวัดสกลนครนนทบุรีเครือข่ายอาหารเสริมลดน้ำหนักบาชิหลังมีผู้เสียชีวิตยึดของกลาง18กระปุกส่งตรวจยืนยันสารต้องห้ามไซบูทามีนก่อนขยายผลถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลตำรวจตรีคงกฤษเลิศสิทธิกุล ผู้กับการปคบสั่งการให้พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กับการ4ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเปิดปฏิบัติการกวาดล้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ต้องสงสัยว่ามีการลักลอบผสมสารไซบูทามีนหลังจากมีผู้เสียชีวิตเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มารับประทานโดยตรวจสอบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีเลขสารระบบอย.และเคยถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศเตือนภัยเนื่องจากตรวจพบลักลอบผสมสารไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดประกอบด้วยบ้านพักในพื้นที่หมู่9ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสถานที่ระบุผู้ส่งบนหน้ากล่องพัสดุที่มีผู้เสียชีวิตสั่งซื้อสินค้าจุดขนส่งเอกชนในพื้นที่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบ้านพักที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าออนไลน์ในตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโพนจังหวัดสกลนครและบ้านพักในพื้นที่ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบพัสดุตีกลับจากร้านค้าออนไลน์ชื่อบาชิบนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นร้านเดียวกับที่ผู้เสียชีวิตสั่งซื้อสินค้าภายในบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิจำนวน15กระปุกนอกจากนี้ยังตรวจยึดผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันจากบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีได้อีก3กระปุกรวมตรวจค้น4จุดเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิได้ทั้งหมด18กระปุกก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนกำกับการ4บก.ปคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาขอเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและการประกาศเตือนภัยจากอย.ทุกครั้งก่อนเลือกซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผสมไซบูทามีนถือเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายส่งผลร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสำหรับไซบูทามีนเป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกไม่อยากอาหารแต่มีผลข้างเคียงเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจเต้นเร็วโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองหากได้รับปริมาณมากอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้าก
4: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
5: ตอนทำบัตรประชาชนครั้งแรกอายุเท่าไหร่กันแน
6: ่แม่คะหนูอยากมีบัตรประชาชนเพื่อนหนูเอาไปอวดครูที่โรงเรียนครูชมว่าน่ารักมากคุณแม่พาหนูไปทำบัตรประชาชนหน่อยนะ
7: โอ้ยลูกขาจะรีบไปไหนคะต้อง15ปีก่อนค่ะถึงจะทำบัตรประชาชนได้นะลูก
8: คุณแม่เข้าใจผิดแล้วค่ะเมื่อเด็กไทยมีอายุครบ7ปีเต็มและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน60วันหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทค่ะไม่ใช่15ปีแล้วค่อยไปทำบัตรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณแม่รีบพาน้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเลยค่ะก่อนที่จะเสียค่าปรับนะคะ
4: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

็มเคฮอตพอดสูมิชาผู้ชิกินจนเรอเสื้อผ้าให้ซื้อแต่แบรนด์ดี

ืนที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนในอำเภอยกระดับมาตรการความมั่นคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าหลังคนร้ายก่อเหตุระเบิดปั๊มพีทีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายก้องสกุลยันทาราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองนายวีรพัฒน์บุญทริกและนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายโอรันบินสันปลัดจังหวัดยะลาได้เรียกประชุมด่วนในอำเภอทั้ง8พื้นที่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันเหตุรุนแรงอย่างเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งกรณีคนร้ายเผารถบรรทุกบนถนนสาย410ยะลาเบตงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและล่าสุดเมื่อดึกของคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมากับเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีบริเวณถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาซึ่งตนได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยในการประชุมด่วนเช้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำชับแนวทางปฏิบัติไปยังในอำเภอทั้ง8อำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโดยมีข้อสั่งการให้นายอำเภอต้องลงพื้นที่และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์และเมื่อเกิดเหตุต้องรายงานสถานการณ์มายังผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างรวดเร็วเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางนอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่หากพบสิ่งผิดปกติ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนตีเรือทั้งโกลน
9: รถบัส
10: นี่เป็นตารางการเดินทางของทริปนี้นะคะทุกคน
11: ว้าวมีเล่นวอลเลย์บอลชายหาดด้วยคงมีสาวเยอะแน่เลย
12: น้อยหน่อย
10: โอ้ยมีแต่กิจกรรมโดนแดดทั้งนั้นเลยแล้วไหนจ๊ะต้องติเรือทั้งโกลนสิแตงโมว่าด้วยสำนวนอีกแล้วแปลให้ด้วยสิจ๊ะ ติเรือทั้งโกลนหมายถึงการติสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือบางทีสำนวนนี้ก็ใช้ว่าติเรือทั้งโกลนติโขนไม่ได้ส่งเครื่องอย่างนี้